0: หรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาครทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างเกินกว่า120กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต
2: ่
6: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้นำยูเครนยังกล่าวหาว่ารัสเซียจงใจโจมตียูเครนในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยรัสเซียพยายามดึงดูดความสนใจโดยแลกกับชีวิตพลเรือนชาวยูเครนและโครงสร้างพื้น

0: ระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยรัตวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิทพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมมุสนันผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างยาตวีมินเกตเลี้ยงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลัง แรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15

0: 5-18 พฤษภาคม 2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เมตรและเวลา 18:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 23:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่านสี่แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเจ จ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
13: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายปัจจัยที่เกิดนะหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเลย
12: ครับ
13: ก็คือแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุมก็คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตนันนองพังงานะครับไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนนี้ครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับ แล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนเนี้ยจะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็จะกลับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานด้านล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีสุรินทร์บุรีรัมย
12: ์
13: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
12: ครับ
13: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนี่ครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีก
12: ฮ
13: ะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17เนี่ยเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตโซนนี้จะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุ
12: ร
13: ีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
12: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศไว้เบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
13: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาพปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีก
12: ห
13: นึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
12: ครับ
13: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเผื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
12: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าครับผม
13: ใช่ครับ
12: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
13: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องไปในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
12: ่
13: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตก ทางหาดใหญ่ ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวันสองวันนี้นะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
12: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
13: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่แต่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วมีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
12: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
13: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
12: ่ครับ
13: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้ฝนที่ตกบนเขาที่ทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนั้นมันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
12: ครับ
13: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
12: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะครับ
12: ครับผมขอขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
15: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
0: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
15: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
0: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
16: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาด พร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nose มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบ Taffy Fondue ลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
19: เราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนไม่ระบบเปิดเพราะนั่นขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจนสูบต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอย่างหนึ่งที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ MBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สคือเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงแล้วก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nose นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซนเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนเพื่อได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
18: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
20: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้เป็นแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
18: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
16: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนนายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันให้อิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
2: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมานที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
1: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเมื่อวานเราไม่ได้มาพบกัน
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้มีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับ
1: คือชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะครับจนถึงเวลา 9:45 น.ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
2: ครับวันนี้เราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสายชนนีซังครับดูแลเรื่องเทคนิคครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงใน2พื้นที่นะครับนั่นคือลุยไปที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินสมุยนะครับแล้วก็ไปตรวจราชการที่เกาะพังงานครับไปดูเรื่องของการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยที่สวมสิทธิ์ของคนไทยพูดง่ายๆก็คือใช้ชื่อคนไทยบังหน้านะครับและตัวเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังเก็บกินผลประโยชน
2: ์
1: รวมถึงผู้มีอิทธิพลต่างๆในพื้นที่นะครับอันนี้คือที่เกาะพังงานสุราษฎร์ธานีหลังจากนั้นครับไปต่อครับด้วยการนั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปเกาะพังงานไปที่นั่งไปต่อนะฮะไปที่หาดฟรีดอมนะครับหาดฟรีดอมเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตก็คือเดินทางไปต่อนั่นแหละ2พื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจราชการหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยไปภูเก็ตแต่พลาดไม่ได้ไปเกาะฟรีดอมเพราะว่าต้องรีบไปแถลงข่าวที่จังหวัดระนองนะครับเรื่องการจับสินค้าหนีภาษีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปหาดฟรีดอมเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยสยบข้อครหาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นกันครับอีกประเด็นนึงฮะเรื่องของวิกฤตแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับมีประเด็นเรื่องของการขึ้นบัญชีดำแรงงานจาก4จังหวัดภาคอีสานคืออุดรขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยลักลอบเนี่ยก็คือใช้วีซ่าในการท่องเที่ยวแล้วก็หายไปในประเทศของเขานะครับที่เราเรียกว่าผีน้อยนั่นเองหายไปแล้วไม่รู้ไปทำงานอะไรกลายเป็นประชาชนแฝงกลายเป็นหลบหนีคนเข้าเมืองเกาหลีเขาก็เลยต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการห้ามคนไทยขึ้นแบล็คลิสต์นะครับในพื้นที่4จังหวัดนี
2: ้
1: นะครับอันนี้เป็นเรื่องของปลายทางที่เขาจะรับคนในประเทศไทยของเราเข้าสู่ประเทศเขาอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขา
2: ค
1: ำถามอยู่ที่ว่าต้นทางของเรากระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่สายตาประชาคมโลกมองแล้วเนี่ยเขาจะมองดูไม่ค่อยดีสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็แรงงานของไทยเรานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของฟุตบอลนะฮะ
2: ฟุตบอลโลกครับ
1: ฟุตบอลโลกนะฮะล่าสุดเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนวันหยุด
2: ครับ
1: บอกว่าอ้าวรัฐบาลเตรียมที่จะใช้เงิน 1,300 ล้านนะครับในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกให้คนไทยได้ดูนะฮะหล
2: ัง
1: จากนั้น1ชั่วโมงบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะต้องดูกันอีกทีว่าเงินที่จะนำมาใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจาก FIFA เนี่ย
2: ครับ
1: ก้อนเงินกลมๆตอนนี้1,300 ล้านนะครับจะนำมาจากไหนกองทุนกสทช.บวกกับผู้ใหญ่ใจดีภาคเอกชนหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามดูนะครับความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็จะมีหลายฝั่งหลายฝ่ายคนที่ชอบดูบอลก็บอกว่าโอ้จำเป็น คนที่เฉยๆก็บอกว่า เฮ้ยแล้วจะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายทำไมเนี่ยก็มีทั้งสองกระแสนะครับเดี๋ยวจะมาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันนะครับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะฮะเป็นสงครามระหว่างฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะฮะล
2: ่
1: าสุดเนี่ยทางด้านประธานโสพลสารัมเนี่ยผู้ที่จะต้องรับเรื่องของการที่จะนำแนวคำร้องของฝ่ายค้านไปส่งของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีเวลาทั้งหมด3 วันตอนนี้ได้รับเรื่องแล้วนะครับต้องติดตามดูว่าทางด้านประธานสภาเนี่ยจะยื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่และเมื่อสารรับแล้วจะมีคำสั่งอื่นใดหรือไม
2: ่
1: สารอาจจะรับแล้วแล้วก็รอให้ฟังคำวินิจฉัยภายใน60 วันนะฮะหรือรับแล้วมีคำสั่งอย่างอื่นให้ยับยั้งพ.ร.ก.ฉบับนี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นมิติทางกฎหมายที่เราจะต้องจับตาดูครับเริ่มต้นไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจชาวต่างชาติในพื้นที่และพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนครับที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยในอำเภอเกาะพะงันโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะ
2: ครับ
1: ท่านนายอำเภอก็บอกครับว่าปัญหาต่างๆมีดังนี้พื้นที่มีอะไรดังนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของในเชิงพื้นที่เนี่ยที่ได้มีการพูดคุยรายงานกับท่านนายกนะฮะท่านนายกก็บอกว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกของท่านนายกครับลงไปเพื่อติดตามแล้วก็จัดการปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกาะพะงันเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับและยังบอกเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสจัดระเบียบให้กับพี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำไฟฟ้าต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันเนี่ยสามารถยืนบนขาตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถ้าพบการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่นะครับไม่ต้องกลัวย้ำว่าประชาชนในพื้นที่คือผู้ที่หวงแหนและรักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้อีกได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นแนวทางของท่านนายกตรวจกำกับดูแลในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์นะครับพื้นที่เกาะเนี่ยนะครับมีความเปราะบางเนี่ยใน 2-3 เรื่องนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับถ้าใครไปเกาะต่างๆไปท่องเที่ยวเนี่ยก็คงทราบกันดีนะครับบางทีเนี่ยเจอไฟตกนะโรงแรมใหญ่ๆเราเจอไฟตกเลยครับคุณณัฐพงศ์ครับเคยไปแล้วมีไฟดับตอนเที่ยงคืนด้วยก็ยังมี
2: สาเหตุจากอะไรครับ
1: สาเหตุจากไฟไม่พอครับคือเกาะเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าได้แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยความต้องการไฟฟ้าเนี่ยมันเกินกว่าจำนวนไฟฟ้าที่มีอยู
2: ่
1: นะครับมันก็จะมีไฟตกไฟดับบ้างแต่ก็ไม่นานแล้วก็ไม่เยอะแต่ตรงนี้มันก็คือความไม่เสถียรของระบบสาธารณูปโภ
2: ค
1: เวลาใครไปพูดใครไปบอกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้เกิดการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเรื่องของน้ำอาหารอะไรต่างๆแน่นอนแหละต้องขนมาจากอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาที่เกาะนะฮะตรงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายและบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องของการเน่าเสียอะไรต่างๆตรงนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอไปอยู่บนเกาะแล้วเนี่ยเวลาคุณซื้อของทีไรเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่ซื้อกับอีกฝั่ง
2: เลยมันชาร์จเกิน
1: แพงพูดง่ายๆแพงอย่าว่าแต่อาหารเลยนะครับสุราบุหรี่อะไรพวกเนี้ยราคาอีกราคาหนึ่งเพราะคิดค่าขนส่ง
2: ครับ
1: พอราคามันถูกชาร์จขึ้นขนาดเนี้ยเวลาคนไปเที่ยวเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นฉันซื้อมาจากอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยดีกว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้มันก็เป็นอีกเพนพอยต์หนึ่งปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าโอ้ถ้าเกิดมันช่วยให้ราคาสินค้าเนี่ยมันลดลงสักนิดไฟฟ้ามีความเสถียรสักหน่
2: อ
1: ยนะครับแล้วก็อิทธิพลในพื้นที่เนี่ยไม่มีไม
2: ่
1: ใช่ว่าจะไปทำมาหากินปุ๊บเจอชายชะกันตัวใหญ่เนี่ยยืนดักอยู่แถวๆนั้น
2: ครับ
1: อันนี้
2: มันก็น่ากลัวนะ
1: มันก็น่ากลัวหรือ มีอาชีพบางอาชีพเนี่ยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2: อันนี้
1: ผมพูดเองนะครับ
2: ครับ
1: ไปยืนขายอะไรกันอยู่แถวนั้นคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่ยืนขายอยู่เนี่ยแสดงว่าจ่ายรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าม
2: ันก็เป็นประเด็นได
1: ้มันก็เป็นสิ่งที่คนเขาก็มองได้ไงฮะคือสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วสามารถดำเนินการได้เหมือนสิ่งที่มันถูกกฎหมายในบ้านในเมืองเรา คนเขามองว่ามีการจ่ายส่วนจ่ายรายเดือนจ่ายรายวันเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอ
2: ัน
1: นี้ประเด็นที่หนึ่งหรืออีกมุมมองนึงก็บอกอ้าวเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใส่ใจไม่ดูแลเลยหรือนี่แหละเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ท่านนายกบอกว่าต้องแจ้งนะครับเบาะแสกับเจ้าหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวเพราะส่วนใหญ่ประชาชนจะเกรงกลัวเพราะว่าอ้าวคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายบนบ้านเราเนี่ยแสดงว่าคุณต้องจ่ายกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
2: ครับ
1: นี่แหละมันคือสิ่งที่ท่านนายกย้ำเตือนบอกว่าแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงกลัว
2: ครับ
1: นะฮะแจ้งกับใครดีครับตำรวจ
2: ครับ
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอจังหวัด
2: กระทรวงของมหาดไทยนะนะคร
1: ับ ใช
2: ่ครับตรงนี้ก็มีการแจ้งไปนะครับเพราะว่าทางท่านนายกก็คือลงพื้นที่ครั้งแรกนะที่เกาะพะงันแล้วก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่คุณทรงพลบอกนะครับตรงนี้ก็จะต้องดูในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: สังเกตนะฮะท่านนายกเนี่ยเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้เนี่ยงานพระราชพิธีจรดพระพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนักหวานนายกก็ไปร่วมงานนะครับพร้อมด้วยท่านปลัดอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยคือตามติดท่านไปทุกที่เลยนะฮะเท่ากับว่าถ้านายกสั่งไปแล้วเนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือท่านอันสิทธิสัมพันธรัฐเนี่ยก็จะต้องรับรู้รับทราบแล้วจะต้องบอกลูกน้องของท่านคือรองปลัดและผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับรู้รับทราบแนวทางของท่านนายกด้วยเท่ากับว่าถ้าท่านแจ้งแล้วเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยจะต้องแอคชั่นและรับรู้การทำงานเหล่านี้อย่างเต็มที่ฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็มีการเดินทางไปอีกหนึ่งพื้นที่นะครับนั่นก็คือที่หาดฟรีดอมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่มีการยกเลิกภารกิจเมื่อช่วงวันก่อนนะครับที่มีการต้องไปที่ระนอง
1: วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะถ้าจำไม่ผิด
2: ครับก็มีการยกเลิกไปแล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่อีกหนึ่งครั้งนะครับไปตรวจสอบในเรื่องของการจัดการผู้ที่มีอิทธิพลที่ปีรุกพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็พอท่านนายกไปเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะในเรื่องของการขอโทษสื่อนะครับที่ขอโทษที่ว่ามาช่วยช้าเกินไปนะครับผิดที่มาช่วยช้าแล้วก็ลั่นว่าต่อจากนี้เนี่ยจะไม่ให้มีการข่มขู่ใครแล้วก็จะเช็คบิลในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มีการเอี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองนะครับนอกจากทางในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับ หน่วยงานที่รับผิดชอบอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับนั่นก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือมีกรณีของ1ชื่อที่มีการเผยชื่อออกมานั่นก็คือคุณปริญธรหรือว่าเสี่ยเล็กนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางในส่วนของรัฐมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ทรัพยากรตามข้อสั่งการของท่านอนุทินนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้ปฏิบัติหน้าที่และก็ใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงนะครับในเรื่องของการจัดการกับกลุ่มทุนและก็ผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนครับและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเมื่อวันก่อนนะครับทางท่านสุชาติเองเนี่ยก็มีการสั่งการให้ทางพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของกรมป่าไม้ด้วยติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับบริเวณที่หาดฟรีดอมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทวงคืนผืนป่าและก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไปเพราะมีการเน้นย้ำนะครับว่าต้องดำเนินการรับนะครับในส่วนของผู้ที่กระทำผิดต่างๆเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาด้วยไม่ละเว้นแล้วก็ในส่วนของใครก็ตามนะครับไม่มีการละเว้นทั้งผู้ที่มีอิทธิพลเองหรือว่ากลุ่มทุนรายใดย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายแต่ผู้ที่บุกรุกทำลายป่าไม้เนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับโดยผู้ที่มีรายชื่อนะนั่นก็คือนายปริญธรหรือว่าเสี่ยเล็กเนี่ยผู้ต้องหาคดีในส่วนของการบุกรุกป่านะครับ
3: ก็ได้เดินทางเข้าพบกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันก่อนนะครับหลังจากที่มีการได้ลงพื้นที่ระหว่างตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นก็จะมีการเข้ามอบตัวครับกับทางตำรวจที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่างๆนะในส่วนของความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และก็พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ด้วยนะครับรวม4คดีด้วยกันจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับก็มีการพบว่ามีการบุกรุกและก็ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยนะครับเนื้อที่ประมาณ10ไร่แม้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและก็มีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ครับก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาตินะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งในส่วนของผู้ที่กระทำผิดเนี่ยก็ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นกรณีที่หาดฟรีดอมที่ทางรัฐมนตรีสุชาตินะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที
1: ่
3: เมื่อวันก่อนนะครับ
1: นะฮะคือหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยที่ใกล้ชิดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับป่าไม
3: ้
1: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาจะต้องไปดูเรื่องของคดีรุกป่านะครับที่เสียเล็กเนี่ยถือเป็นผู้ต้องหาก็คือผู้ถูกกล่าวหาแต่ว่ายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะฮะเพราะศาลยังไม่ได้พิพากษาแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งมีการไปมอบตัวนะครับรับฟังรับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับคือการที่ไปก่อนที่จะมีหมายจับเนี่ยข้อดีคือยังไงฮะข้อดีคือได้รับการประกันตัวเพราะผมมาด้วยความสุจริตและรับฟังมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ขอประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับอันนี้คือเทคนิคทางกฎหมายที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยใช้นะครับส่วนเรื่องของประเด็นของเรื่องนี้เขาก็

0: ฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้เป็นจุดตัดจุดหนึ่งที่จะต้องมีการพิสูจน์กันนะครับในคดีนี
1: ้
0: นะครับว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ายรัฐก็บอกว่านี่คือพื้นที่ป่า
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีแผนที่แล้วก็การออกโฉนดอะไรการออกพื้นที่อะไรตรงนั้นเนี่ยมายืนยันส่วนเสี่ยเล็กเนี่ยคุณปริญธรก็จะต้องมายืนยันว่าผมมีเอกสารสิทธิ์สค.1และอยู่ในพื้นที่มานานแล้วซึ่งการอยู่ในพื้นที่มานานแล้วเนี่ยครอบครองปรปักษ์ไม่สามารถที่จะเอามากล่าวอ้างกับสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ประเด็นนี้น่าจะถูกตีตกไปแต่สิ่งที่จะต้องพิสูจน์ก็คือว่าเอกสารสิทธิ์หรือว่าสค.1เนี่ยท่านได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้ต้องมาดูกันว่าจะมีการพิสูจน์อะไรกันยังไงต่อไปนะครับซึ่งในกรณีนี้หาดฟรีดอมภูเก็ตเนี่ยการดำเนินคดีกับเสี่ยเล็กเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามทำลายภาพจำฮะที่เขาบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะฮะคุกมีไว้ขังคนจนก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือว่านายทุนเนี่ยที่มีพฤติกรรมเนี่ยที่อาจจะดูมิชอบด้วยกฎหมายที่อาจจะมีพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ผมย้ำคำนี้นะครับเพราะศาลยังไม่ตัดสินเขายังเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นคิกออฟเนี่ยเรื่องของการดำเนินการเนี่ยกับผู้ที่เป็นนายทุนนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกาะที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตนะฮะส่วนที่เกาะพะงันคนก็ถามเหมือนกันบอกว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีๆนายกไปลงอ
1: ่
0: ะมันมีเหตุใดหรือว่ามีใครมาแจ้งหรือไม
1: ่
0: นะครับที่ลงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญฟูลมูนปาร์ตี้สุดเหวี่ยงฮะนักท่องเที่ยวมาเยอะนะฮะแล้วก็ทำมาหากินกันเยอะนะฮะปัญหาคืออะไรฮะ
1: ครับ
0: มีการเขาบอกว่าพ่วงเรื่องของเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะก็อาจจะต้องไปดูแล้วแหละว่าอ้าวถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาอยู่ที่นี่หากินกันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าเขามาครอบงำธุรกิจของคนไทยด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยด้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าจะต้องไม่มีธุรกิจผิดกฎหมายหรือชาวต่างชาติที่ไปแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่เพราะหลักๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้คนไทยในพื้นที่นะฮะ
1: ครับ
0: ทำมาหากินได้นะครับมีเงินมีทองใช้แล้วชาวต่างชาติเนี่ยต้องเข้าไปท่องเที่ยวไม่ใช่ไปหากินหาผลประโยชน์แทนคนไทยในพื้นที
1: ่ครับ
0: อันนี้คือหลักใหญ่ใจความเมื่อสักครู่ผมบอกว่าทำไมนายกต้องลงไปนะครับเพราะเข้าไปดูครับว่าสถิตินิติบุคคลนะฮะก็คือพวกบริษัทอะไรต่างๆในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันฮะเชื่อไหมครับอันนี้จากกระทรวงพาณิชย์นะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับพบว่ามีนิติบุคคลเนี่ยรวม 16,811 ราย
1: ครับ
0: เอาใหม่นะฮะ 16,811 รายโดยเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติไปร่วมลงทุนทั้งหมดนะฮะ 11,426 รายครับคิดเป็น 67.97%
1: ครับ
0: 68ก็แล้วกันครับแบ่งเป็นเกาะพะงัน 3,000 กว่าราย
1: ครับ
0: จากทั้งหมด 4,000 กว่ารายฮะ
1: ครับ
0: เกาะสมุย 8,000 กว่ารายจากทั้งหมด 12,000 กว่ารายครับเป็นยังไงฮะ
1: โอ้โหเกินกว่าคนไทยไปเยอะมาก
0: 68% ของบริษัทที่เข้าไปลงทุนในเกาะพะงัน
1: ครับ
0: แล้วก็เกาะสมุยคร
1: ับ
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
1: ครับ
0: คนไทยอ่ะทำธุรกิจจริงๆเนี่ยไม่ถึง 40% ฮะ
1: กลายเป็นว่ามันก็จะเป็น
0: 32% ฮะท่านผู้ฟังฮะ
1: เสียเปรียบหรือเปล่า
0: เออกลายเป็นโอ้โหทัวร์ที่เห็นนั้นมันทัวร์ศูนย์เหรียญมั้ยเนี่ย
1: แย่งอาชีพกันหรือเปล่า
0: แย่งอาชีพแน่นอนฮะแย่งอาชีพแล้วครับเช่นนี้ฮะรัฐเลยต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าตกลงแล้วเนี่ยยังไงกันแน
1: ่
0: คนไทยถือหุ้นแทนไห
1: ม
0: นอมินีบังหน้าไหมแล้วก็ทุกพื้นที่เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยใช้ช่องว่างกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขอให้คนไทยเนี่ยช่วยเป็นหูแล้วก็ช่วยเป็นตาและช่วยเป็นปากด้วยนะฮะอันนี้ผมพูดเองฮะ
1: ครับ
0: แจ้งเบาะแสแจ้งไปที่ไหนฮะเมื่อกี้ก็บอกตำรวจใช่ไหมอีกที่นึงฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
1: DSI
0: ทำงานหน่อยนะครับ อันนี้คนไม่ค่อยรู้ไงอันนี้ต้องบอกคือเขาก็ทำงานแหละเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยทราบถ้าไปเจอเรื่องนอมินีอะไรพวกนี้คุณไปแจ้งได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีสายด่วนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: 1202ฮะ1202ฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
1: ครับหรือว่าไปที่สำนักงานยุติธรรมประจำจังหวัดก็ได้
0: ใช
1: ่ DSI ก็อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็เป็นเกิดขึ้นแล้วตกใจนะนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีการประกาศออกมาว่าจะแบนแรงงานไทย4จังหวัดนะครับซึ่งเป็น4จังหวัดที่อยู่ในส่วนของภาคอีสานนะครับตรงนี้ก็มีการประกาศออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศออกมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม69นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็แบนเนี่ยคือแบนตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสิ้นปีนี
0: ้แบนคือไม่ให้เข้าประเทศเขา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยที่มีภูมิลำเนาหรือเกิดในจัง

0: จังหวัดขอนแก่นอุดรชัยภูมิมหาสารคาม4จังหวัดเนี่ยพอเกาหลีเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าประเทศทันทีไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใดๆในการที่จะมาทำงาน
1: ไปเที่ยวก็ไม่ได
0: ้แม้จะถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ให้นะฮะ4จังหวัดนี
1: ้ขึ้นบัญชีไปนะครับขึ้นบัญชีดำ4จังหวัด
0: คนขอนแก่นคนอุดรคนชัยภูมิคนมหาสารคามฟังแล้วแหมใจแป้วเลย
1: บ้านผมเนี่ยคือผมเป็นคนชัยภูมินะพี่จ๊อบแล้วคราวนี้คือพอมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมากลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยกลายเป็นว่าดูไม่ดีเลยนะเป็นดราม่ากันทั้งจังหวัดเลยนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทางท่านนายกเนี่ยก็มีการรับรู้รับทราบแล้วนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงกรณีของการที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอย่างที่เรารายงานไปนะครับอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและก็ที่มหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและก็ประมงตามฤดูกาลตลอดปี2569นี้เลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายนะครับก็เป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายระงับหรือว่าขึ้นบัญชีดำตรงนี้ได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับเราก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้นะครับพร้อมยกตัวอย่างนะครับการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างที่พังงานนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมแล้วก็วิลล่าที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแม้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายหรือว่าไม่สามารถตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ได้นะครับย้ำว่าหากมีการกระทำผิดรัฐบาลไม่สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็ยึดหลักกฎหมายแล้วก็ในส่วนนี้ก็หากทำผิดกฎหมายหรือว่าถูกกลั่นแกล้งใดๆรัฐบาลก็จะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่นะครับส่วนข้อกังวลในเรื่องของมาตรการดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้นั้นหรือไม่นะครับท่านนายกบอกว่าเรื่องแรงงานและก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นนะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยและก็การให้บริการต่างๆนะครับหากมีประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือว่าในส่วนของความร่วมมือกันระหว่างกันทั้งสองประเทศเนี่ยตนท่านนายกเองเนี่ยจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับเนื่องว่าจากทั้ง2ประเทศเนี่ยรัฐบาลทั้ง2ประเทศก็มีการประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่นะครับก็ประเทศก็รู้จักกันดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะต้องเร่งกู้ชื่อเสียงนะครับเพราะอัตราการหลบหนีเป็นผีน้อยเนี่ยนะครับคือใช้วีซ่าท่องเที่ยวใช้วีซ่าแรงงานไปปุ๊บเนี่ยแล้วหายเข้ามาในประเทศเขาเลยไม่ออกไปจากประเทศเขาเนี่ยเขาเลยเรียกว่าผีน้อยผีก็คืออยู่อยากหลบๆซ่อนๆทําสิ่งบางอย่างที่มันผิดกฎหมายเป็นแรงงานผิดกฎหมายในบ้านเขานั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเร่งเจรจากับทางทูตเกาหลีใต้นะครับเพื่อกู้ชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็สร้างระบบคัดกรองที่เข้มงวดด้วยนะฮะคือประเทศไทยของเราเนี่ยคือต้นทางนะครับ เราต้องเข้มงวดด้วยนะครับโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานรวมถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ที่จะส่งออกแรงงานหรือคนไปท่องเที่ยวเนี่ยคือจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ทางเกาหลีใต้มีความมั่นใจว่าต่อไปเนี่ยแรงงานหรือคนที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นคนที่จะไม่เป็นผีน้อยในอนาคตนะฮะสำคัญที่สุดคือต้นทางของเราเนี่ยหลังจากที่ปล่อยปละละเลยมานานหรือกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้แนวทางใดที่เหมาะสมหรือเพิ่งระลึกได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับที่เราจะต้องเริ่มกันแล้วนะครับในการที่จะสกัดกั้นเนี่ยผู้ที่จะไปทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยอาศัยวีซ่าท่องเที่ยวอาศัยวีซ่าในการทำแรงงานหรือว่าทำงานที่โน
1: ่
0: นนะครับอันนี้ต้องดูแลกันแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องเริ่มแก้ไขนะครับไปดูเรื่องเทคโนโลยี AI กันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้มีคลิปเสียงนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับปล่อยออกมานะครับเรื่องบอกว่าโอ้จะเปิดชายแดนไทยกัมพูชานะครับพอมีคลิปเสียงนี้ออกมาเนี่ยนะครับเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความครับบอกว่ากรณีที่มีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลสั่งการให้เปิดชายแดนไทยกัมพูชาภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับโอ้ไม่เป็นความจริงฮะ
1: ครับ
0: คลิปนี้เนี่ยถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับไม่แน่ว่าใครปล่อยคลิปเสียงนะฮะอังเคิลหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจ
1: หรือว่า
0: ไม่ใช่อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาว่าคือไม่รู้ใครปล่อยออกมาเอาอย่างนั้นเถอะแต่คนปล่อยเนี่ย ไม่มีความประสงค์ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อสร้างข่าวเท็จนะฮะพอได้ยินเสียงการปล่อยคลิปเสียงทีไรเนี่ยผมไปนึกถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนทุกที
1: แต่ว่าครั้งนี้ก็คือยืนยันว่าเป็นคลิป AI ที่มีการปรับเปลี่ยนเสียงนะนายกไม่ได้พูดเอง
0: นายกไม่ได้พูดฮะไม่เคยพูดนะฮะแต่ว่าเป็น AI ในการสร้างนะฮะคือถ้ามองเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของกฎหมาย AI นะฮะต่างประเทศเนี่ยเขามีแล้วนะครับคือที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยเวลาคุณจะใช้ AI เนี่ยภาพเสียงอะไรต่างๆคุณต้องลงลายน้ำแล้วก็จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายเขาเนี่ยบังคับถ้าคุณไม่ทำมีโทษปรับที่รุนแรงมากนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ของ EU นะฮะส่วนอเมริกาเขาก็มีศาลเรื่องนี้โดยเฉพาะในการที่กำกับดูแลว่าอะไรที่ใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาเช่นแต่งเพลงหรือว่าทำนองเพลงปุ๊บเนี่ยบางที AI เนี่ยไปดึงนะฮะไปดึงเพลงหรือว่าไปดึงอะไรที่มันมีลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยมาใช้ผู้ที่ทำเนี่ยก็จะต้องรับภาระในการที่จะต้องจ่ายในกรณีที่ละเมิดลิขสิทธิ์หากเขาถูกฟ้องร้องเพราะคุณเป็นผู้ใช้คุณจะไปโทษ AI ไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือศาลสหรัฐอเมริกาส่วนจีนฮะอันนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะคือใครที่จะทำเกี่ยวกับ AI ทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงทะเบียนกับรัฐบาล
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าคุณณัฐพงษ์จะไปสร้าง AI แล้วก็ลงภาพลงเสียงอะไรได้นะครับ
1: อ
0: ันดับแรกคุณต้องลงทะเบียนให้รู้ตัวตนก่อนว่า
1: คุณ
0: จะใช้ AI มีทะเบียนตามกฎหมายคุณถึงใช้ได
1: ้
0: นะฮะอันนี้คือมาตรการของจีนที่เข้มข้นนะฮะและถ้าเกิดคุณใช้ Deepfake เนี่ยเป็นคนอื่นหรือว่าคุณใช้ AI ในการสร้างวิดีโอภาพอะไรต่างๆเป็นบุคคลอื่นต้องระบุตัวตนแล้วก็ต้องมีป้ายกำกับอย่างชัดเจนให้รู้ว่านี่คือ AI สร้างนะจ๊ะนี่คือ มาตรการที่เข้มข้นของประเทศจีนคำถามคือประเทศไทยมีหรือยังประเทศไทยกำลังมีครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยเกียร์ว่างนะครับกำลังเดินหน้ากฎหมายปัญญาประดิษฐ์ด้วยตอนนี้มีร่างพระราชกฤษฎีกานะครับร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริการที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์พ.ศ.ที่มีการผลักดันเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยจะมีความเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ไม่มีนะครับมีร่างกฎหมายนี้เนี่ยมีการร่างไว้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าสู่สภาหรือมีผลเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่นะครับอันนี้ต้องติดตามดูครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเถียงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนนะครับประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกันครับกับท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
8: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ครับพ่อครับในปีที่ผ่านมาครับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลากหลายนโยบายนะครับนโยบายหนึ่งครับคือการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนก็มีการผลักดันผ่านการประชุมในหลายระดับครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยครับ
8: ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะคือปัญหาเรื่องการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆว่าออนไลน์สแกมส์นะคะก็ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแล้วก็ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องการหลอกเอาทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าออนไลน์สแกมเนี่ยบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีกับรัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆมิติค่ะทั้งในแง่ของการทำลายชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อซึ่งถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกหลอกลวงให้ไปเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็การบังคับให้ต้องกระทำความผิดนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า false criminality นะคะคือที่ปัญหามันรุนแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อมาหลอกลวงเหยื่อนะคะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ว่าขาดหลักนิติธรรมเป็นฐานปฏิบัติการของสแกมเหล่านี้นะคะ รูปแบบของสแกมที่มันมีลักษณะเป็นระบบเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็การใช้ระบบเงินที่ขาดการควบคุมนะคะเช่นพวกคริปโตเคอเรนซีนะคะซึ่งควบคุมได้ยากเพื่อหล่อเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ทำให้ติดตามดำเนินการเรื่องการฟอกเงินได้ยากขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะปัญหาเป็นแบบนี้เนี่ยทางไทยเนี่ยเราก็ได้กำหนดให้ปัญหาเรื่องออนไลน์แกมเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเรามีบทบาทในเรื่องการประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพราะว่าออนไลน์สแกมเนี่ยไม่มีประเทศใดประเทศเดียวที่รับมือกับปัญหานี้ได้นะคะดังนั้นในความร่วมมือระหว่างประเทศก็สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ภายในประเทศเองก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วก็ระหว่างภาคส่วนต่างๆนอกเหนือจากภาครัฐในสังคมด้วยนะคะที่คุณทรงพลถามมาเนี่ยสิ่งที่ทางกระทรวงได้ทำตั้งแต่มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะคะก็คือในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเราจัดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC การประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประมาณจากประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ400กว่าคนนะคะได้สร้างความตระหนักแล้วก็เหมือนได้ย้ำเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเห็นว่าไทยเนี่ยเราพร้อมจะเป็นเหมือนผู้เล่นคนสำคัญที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมในระดับโลกนี่เป็นการประชุมแรกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์พงเกตแก้วนะคะได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UN Human Rights Council นะคะที่นครเจนีวาที่พี่ๆน้องๆท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวนะคะโดยถ้อยแถลงของท่านเนี่ยนอกจากจะสะท้อนความร่วมมือในการปฏิรูปการดำเนินงานของทาง Human Rights Council นี้แล้วนะคะในปัจจุบันที่ระบบผู้ภาคีเนี่ยนะคะกำลังประสบความท้าทายนะคะแต่ท่านเนี่ยได้เน้นย้ำถึงปัญหาอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนซึ่งเราเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรง และเราเนี่ยก็อยู่แนวหน้าของความพยายามระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะการเข้าร่วมการประชุมของท่านครั้งนี้นะคะยังมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี2568ถึง2570ก็เป็นโอกาสในการแสดงบทบาทแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศนะคะรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่อย่างออนไลน์สแกมด้วยค่ะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ยังได้พบกับนายโวเกอร์เติร์กนะคะท่านเป็นข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งทางฝ่ายท่านโวเกอร์เติร์กเนี่ยท่านก็เห็นพ้องว่าอาชญากรรมออนไลน์สแกมเนี่ยนะคะเป็นความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นประเด็นที่ไทยกับทางสำนักงานของ UN เนี่ยสามารถร่วมมือกันได้นะคะตามที่ทางท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้กล่าวในพิธีเปิดซึ่งท่านส่งมาให้เป็นวีดีทัศน์เนี่ยนะคะในการประชุมที่เราจัดกับ UNOCC เมื่อธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็ที่สำนักงานของท่านโวเกอร์เทิร์กเนี่ยท่านได้เผยแพร่รายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทของออนไลน์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยดังนั้นเรื่องนี้มันไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็สหประชาชาตินะคะต่อเนื่องจากการประชุมนี้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะแล้วก็ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงนะคะจากหน่วยงานต่างๆของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยการฉ้อโกงหรือว่า Global Fraud Summit ที่กรุงเวียนนาออสเตรียนะคะซึ่งการประชุมนี้เนี่ยจัดโดย UNODC นะคะแล้วก็องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ Interpol โดยมีรัฐบาลสหราชอาณาจักรสนับสนุนนะคะในการประชุมนี้นะคะท่านรัฐมนตรีได้มีบทบาทสำคัญทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมในช่วงการประชุมเต็มคณะนะคะที่จัดโดย Interpol นะคะเพื่อฉายภาพปัญหาออนไลน์สแกมนะคะในระดับโลกแล้วก็กล่าวถึงการดำเนินการของไทยเราเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็มีการกล่าวประกาศคำมั่นของรัฐบาลไทยเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงซึ่งเน้นเรื่อง3เรื่องค่ะมีเรื่องการเสริมสร้างและบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเพื่อพัฒนาการตรวจจับการฉ้อโกงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองพยานหลักฐานกิจกรรมสุดท้ายที่ท่านเข้าร่วมก็คือท่านกล่าวเปิดในกิจกรรมคู่ขนานที่ UNODC จัดนะคะซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาออนไลน์สแกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ในห้วงการประชุม Global Fraud Summit เนี่ยท่านก็ยังได้รับการทักทายแล้วก็ได้พบหารือกับผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศต่างๆนะคะเช่นสิงคโปร์สหราชอาณาจักรและสวีเดนนะคะเพื่อหารือผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ในการต่อต้านออนไลน์สแกมแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยค่ะ
0: ครับจากการผลักดันอย่างแข็งขันของฝ่ายไทยผ่านกรอบพหุภาคีนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะก็เราเพิ่งจัดการประชุมแล้วก็เข้าร่วมไปได้ประมาณนึงนะคะตั้งแต่เราประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่จับต้องได้เนี่ยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งเราดูแลในเรื่องของที่เราเรียกว่า P คือ partnership นะคะหน่วยงานอื่นเขาอาจจะทำเรื่องการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการมีบทบาทต่างๆของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ของกระทรวงการต่างประเทศก็คือหนึ่งคือว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศนะคะว่าเป็นประเทศที่จริงจังมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องปราบปรามออนไลน์สแกมนะคะก็ได้ช่วยนำไปสู่การที่ประเทศต่างๆเขาทาบทามอยากจะมีความร่วมมือกับเราอะนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศที่ได้ประสานมาที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็โดยงานอื่นๆที่ทำงานร่วมกับเราเรื่องออนไลน์สแกมด้วยนะคะว่าอยากจะมีความร่วมมือเรื่องนี้กับไทยเช่นทางสหรัฐ ฐอเมริกาเกาหลีใต้จีนสิงคโปร์เป็นต้นนะคะนี่นอกจากนี้เนี่ยนอกจากประเทศต่างๆที่เขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าหารือกับเราเพื่อมีความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมนะคะก็ยังมีองค์กรระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปหรือ EU ที่มามีความร่วมมือกับเรานะคะยกตัวอย่างล่าสุดก็คือเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่21ถึง22เมษายนนะคะทางไทยกับ EU เนี่ยเราร่วมกันจัดการประชุมอาเซียนรีเจียนอลสัมมนานะคะเป็นเรื่องออนไลน์สแกมไฟติ้งนะคะจัดขึ้นมาก็อันนี้ก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มนอกจาก1คือเรื่องภาพลักษณ์2คือมันกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับประเทศต่างๆซึ่งกระทรวงก็จะหารือกับประเทศต่างๆเหล่านี้กับหน่วยงานไทยต่อไปเพื่อผลักดันให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการตามจับคนที่เป็นเหมือนผู้เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กฟิชนะคะคือเป็นผู้บงการใหญ่ในเครือข่ายเหล่านี้ก็มีการขยายความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆค่ะ
0: ครับด้วยนโยบายดังกล่าวนะครับคนไทยและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับท่านครับ
8: ค่ะคือนโยบายต่างประเทศของเราปัจจุบันเนี่ยนะคะก็นอกจากให้ความสำคัญเป็นดับต้นต่อเรื่องการเสริมสร้างสานะและความเชื่อมั่นต่อไทยในเวทีโลกตามที่เมื่อสักครู่ได้เรียนทางท่านผู้ฟังและคุณสงพลนะคะว่าเราได้เข้าไปยกระดับบทบาทของเราในเวทีระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางกระทรวงเนี่ยดำเนินนโยบายทางการทูตเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะคืออย่างเรื่องออนไลน์สแกมเนี่ยที่เราทำก็เพราะมุ่งหวังอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยขจัดปัญหานี้ให้ได้นะคะแล้วก็ช่วยให้คนไทยรวมทั้งประชาชนของประเทศต่างๆเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะคะซึ่งกระทรวงก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างแข็งขันต่อไปนะคะแล้วก็จะแสดงให้ประเทศต่างๆเห็นว่าเราพร้อมเป็นผู้ผลักดันการแก้ไขปัญหานี้ในเวทีระหว่างประเทศค่ะ
0: ครับท่านนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
8: ก็อยากจะขอย้ำให้ทุกท่านนะคะมั่นใจว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือกับมิตรประเทศแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านออนไลน์สแกมซึ่งมันเป็นปัญหาร่วมกันในระดับโลกนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกท่านนะคะประชาชนไทยปลอดภัยจากออนไลน์สแกมนะคะแล้วก็อาจจะขอให้ทุกท่านรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อทั้งสิ้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้อินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สแกมเนี่ยปรับตัวไวนะคะแล้วก็มีการใช้กลอุบายกับเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนประเทศไทยในเวทีโลกนะครับที่ได้มีการผนึกกำลังข้ามพรมแดนแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตครับวันนี้ครับทางรายการขอบคุณท่านฐานิดาเมนะเสวตผู้อำนวยการกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
8: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับบอกว่ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวลงนะครับเหลือร้อยละ 1.5 นะครับและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะก็จะขยับขึ้นสูงเป็นร้อยละ 2.9 เงินเฟ้อคือข้าวของแพงค่าแรงถูกนั่นเองนะฮะเพราะอะไรเพราะสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยนะฮะ400,000 ล้านของรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.6 แต่ก็กังวลละครับพอกู้มาแล้วปุ๊บจะทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยขยับกรอบใกล้เต็มเพดานคือร้อยละ70ภายใน 1-2 ปีนะครับข้อดีคือมีเงินในระบบข้อที่ต้องกังวลก็คือว่าหนี้จะถึงเพดานแล้วนะครับร้อยละ70อันนี้ก็คือความกังวลนะครับก็เลยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME ที่เดือดร้อนจริงๆเพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงกันอีกครั้งนะครับโดย ยท่านรองนายกเอกนิติครับคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับชี้แจงถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองครับเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงินก็คือ400,000 ล้านบาทที่เราได้นำเสนอไปนะครับโดยยืนยันว่านะครับเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของประเด็นความโปร่งใสเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สังคมเนี่ยร่วมตรวจสอบในเรื่องนี้ครับรัฐบาลก็จะมีการจัดเตรียมนะเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นการสื่อสารแล้วก็เปิดเผยข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยได้มอบหมายและก็กำชับไปยังคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับให้ดูแลในเรื่องนี้นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและก็สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาและก็ปัญหาที่ซ้ำรอยในการใช้เงินกู้เหมือนที่เคยผ่านมาในอดีตนะครับรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาก็มีการดูแลและก็มุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ๆในการบริหารจัดการเงินงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดนะครับคุณเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเนี่ยยังไม่ได้มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือสัปดาห์หน้านะครับที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมไปและก็ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของคนละครึ่งและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนั่นเองนะครับ
0: นะครับติดตามดูการประชุมครม.สัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับจะมีรายละเอียดของไทยช่วยไทยPlus เข้าหรือไม่นะครับน่าจะเข้าเพราะว่าตามที่คุณเอกนิติเนี่ยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเริ่มเนี่ย25 พฤษภาคมนี
1: ้
0: ในการที่จะลงทะเบียนนะครับยังไงเนี่ยถ้าดูไทม์ไลน์แล้วก็ต้องเข้าวันที่19นะฮะ19พฤษภาคมนี้นะครับก็ต้องติดตามดูถ้าไม่เข้าเนี่ยอาจจะต้องมีการเลื่อนแน่นอนคือถามว่าไม่ทัน25มั้ยมองว่าอาจจะไม่ทันนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนการที่คุณเอกนิติเนี่ยมีการเปิดเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ในการเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ทางการคลังด้วยนะครับเพื่อลบข้อครหาว่าทางด้านของฝ่ายค้านบอกว่านี่คือการออกเช็คเปล่าร ู้จักไหมเช็คเปล่า
1: เช็คเปล่าคือ
0: เช็คเปล่าก็คือในทางกฎหมายเนี่ย
1: ครับ
0: ผมเป็นเจ้าของเช็คผมให้คนเอาเงินเนี่ยไปขึ้น
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้เขียนจำนวนเงินแต่ลงลายเซ็นเอาไว้เนี่ยแหละเรียกว่าเช็คเปล่ากล่าวคือว่าคนที่ถือเช็คใบนี้เนี่ยสามารถกรอกจำนวนเงินได้ตามอำเภอใจ
1: ครับ
0: จะกรอกศูนย์กี่ตัวก็ได้จะร้อยจะแสนจะล้านนี่เรียกว่าเช็คเปล่ากรอกเช็คเปล่าโดยลงชื่อให้เขาเบิกเงินออกไปได
1: ้ครับ
0: แต่เราต้องรับผิดชอบและไม่ระบุจำนวนเงิน
1: ครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเช็คเปล่าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินแล้วก็เจ้าของเช็ค
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ควรทำ
1: ครับ
0: นะฮะถ้าในทางการเมืองก็เหมือนว่าประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไปแล้วนะฮะก็คือลงลายมือชื่อในเช็คไปแล้วแหละแต่รัฐบาลเนี่ยก็ใช้อำนาจตามอำเภอใจในการที่จะใช้เงินหรือใช้เงินโดยที่ไม่บอกว่าจะเอาไปใช้อะไรกันบ้างฝ่ายค้านก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าการที่ใช้วงเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยควรจะมีการกำหนดโครงการกำหนดกรอบอย่างชัดเจนว่าเอาไปใช้อะไรกันบ้างชี้แจงออกมาแจงกันออกมาเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเช็คเปล่านะครับแต่ถ้าพูดว่าเช็คเปล่าเนี่ยมันก็แรงเกินไปสำหรับรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่าจะเอาเงินไปใช้อะไ
1: ร
0: แต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นโครงการนี้ใครเป็นเจ้าภาพและเงินเนี่ยจะให้ใครใช้แล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาดเนี่ยใครจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการไฟฟ้าไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่า
1: พลังงาน
0: นะคร
1: ับ
0: ใครได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก
1: ็
0: จะต้องมีการชี้แจงโดยละเอียดซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณเอกนิติบอกว่าเตรียมตั้งเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะลบข้อครหาในการที่จะถูกติ ีความว่านี่คือเช็คเปล่าเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและสิ่งใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนะครับสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆฝ่ายค้านว่ายังไง คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินนะเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเป็นห่วงรัฐบาลนะฮะจะใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหมดภายใน4เดือนเสี่ยงซ้ำเติมวิกฤตทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับก็แนะ3แนวทางนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยจากเดิมที่เก็บไว้เนี่ยลดลงอีกสัก 1% นะฮะตรงนี้น่าจะทำได้ยากอันนี้ผมพูดเองฮะเพราะว่าภาษีสรรพสามิตเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลให้รัฐบาลมีเงินถ้าลดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของการขับเคลื่อนงบประมาณมีปัญหาแต่ประชาธิปัตย์เขามองว่าฝ่ายค้านเขามองว่าการลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้ไม่ต้องไปกู้เงินอีกอันนึงก็คือเก็บภาษีลาภลอยแทนการสร้างหนี้สาธารณะที่ใกล้แตะเพดานนะครับอันนี้ก็เป็น2เรื่องเนี่ยที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยแนะนำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอย่าเพิ่งไปกู้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะใช้กระสุนหมดตั้งแต่4เดือนแรกต้นเกมนะครับยังไม่ถึงขั้นวิกฤตต้องออกพรกฉุกเฉินให้ใช้วิธีการลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็เก็บภาษีลาภลอยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ฝ่ายค้านเขาก็แนะนำนะฮะส่วนคำร้องตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ส่งไปถึงประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประธานสภาคือคุณโสภณสารัมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าท่านจะส่งเรื่องตรงนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ซึ่งตามกรอบกฎหมายแล้วก็ต้องภายใน3วันนับแต่วันรับเรื่องครับ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับนั่นก็คือฟุตบอลโลกนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้เนี่ยคือทางครม.เนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับว่ามอบหมายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยงานในการประสานนะครับกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกซึ่งท่านนายกเนี่ยบอกว่าอยากจะให้คนไทยได้ดูฟรีจะพยายามเต็มที่นะครับซึ่งมันก็มีข่าวออกมาอีก
0: ว่า
1: ในส่วนของครม.เนี่ยมีการวางงบประมาณ
0: ครับ
1: 1,300 ล้านบาท
0: ครับ
1: ซึ่งยืนยันนะครับว่ายังไม่ใช่เรื่องจริง
0: น
1: ะมันเป็นความจริงนะครับ
0: คือข่าวเนี้ยพอออกมาปุ๊บคนด่าเละเลยฮะ
1: ครับ
0: ด่าเละยังไงฮะก็บอกว่าโอ้โหไปกู้มา 400,000 ล้านคุณยังจะเอาเงินอะไรที่มันมีเนี่ยไปซื้อฟุตบอลโลกให้คนดูอีกหรือเนี่ยพอโดนถล่มแบบนี้คือผมไม่แน่ใจว่าข่าวเนี้ยโยนหินถามทางหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะแต่พอมันมีบริบทตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบออกมาแก
1: ้
0: บอกเฮ้ยไม่จริง
1: ไม่จริงซึ่งเรื่องนี้นะครับฝ่ายค้านก็มีการออกมาพูดถึงนะครับโดยทางคุณไหมสิริกัญญานะครับก็กังวลว่าประวัติศาสตร์เนี่ยจะซ้ำรอยในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมีการค้านในเรื่องของการดึงงบประมาณของกทปสและก็กองทุนกีฬานะครับมาใช้ผิดวัตถุประสงค์และก็เตือนรัฐบาลด้วยว่าให้เร่งสรุปนะครับว่าดูฟรีไหมเรื่องนี้นะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะเป็นการทำให้เสียอำนาจในการต่อรองของเอเย่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ทางฝ่ายค้านได้พูดถึงนะครับสำหรับบอลโลก
0: คือถ้าในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะคือฟุตบอลหรือว่ากีฬาใดๆเนี่ยถ้าคนอเมริกาจะดูเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ในระบบสตรีมมิ่งพวก Netflix แล้วก็Prime Video อะไรแบบนี้กันหมดไงคือถ้าจะดูต้องเสียตังค์นะอเมริกาก็มีปัญหาแต่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: มีช่วงนึงเนี่ยถ้าใครจะดูฟุตบอลแมตช์ลึกๆแมตช์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องจ่ายเงินดู
1: ครับ
0: อย่างเช่น True Vision หรือว่าอะไรต่างๆ
1: ที่
0: เป
1: ็
0: น
1: AIS Play
0: เคเบิลทีวีที่จะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทอง
1: ครับ
0: นะฮะคือเรื่องนี้เมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทอดบอลโลกแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้ดูกันหรอก
1: ครับ
0: จะได้ดูแค่รอบลึกๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยลุงจิ๋วเนี่ยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเขาได้มีการใช้ช่อง5ที่ทหารคุมอยู
1: ่
0: จัดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะฮะในช่วงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยอยากดูมาก
1: ๆ
0: เร้าใจคนไทยมากๆสมัยนั้นเนี่ยลุงจิ๋วทำแบบนี้นะฮะก็ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากนะครับทำให้คนไทยได้ดูฟุตบอลแบบสดๆในรอบลึก
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือภาพจำที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นอัศวินม้าขาวเลยนะฮะลุงจิ๋วในสมัยนั้นต่อมามันก็เป็นประเพณีปฏิบัติเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับในการที่จะขยับขยายฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะในรอบลึกๆรอบตัดเชือกอะไรต่างๆเนี่ยมาให้คนไทยได้ดูฟรีนะครับคนไทยก็จะเริ่มเคยชินว่าจะต้องได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเนี่ยครบทุกแมตช์นะครับโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับก็จะใช้วิธีการใช้ทีวีทุกช่องเนี่ยนะฮะมาร่วมลงขันกันนะครับจ่ายตังกันครับ เพื่อที่จะได้จัดการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยให้ครบทุกแมตช์ นะครับต่อมาก็พัฒนาให้บริษัทเอกชนอะไรไทยบงไทยเบฟอะไรพวกนี้น่ะมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีการซื้อลิขสิทธิ์แบบครบทุกแมตช์นะฮะก็มีการคือทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ คนไทยก็รู้สึกว่าอ๋อมันคือความเคยชิน
1: ครับ
0: ยังไงฉันก็จะต้องได้ดู
1: จะต้องได้ดูฟรีนะ
0: ถ้ารัฐบาลไหนเนี่ยไม่ให้ดูก็ถือว่าขัดใจถูกไหมมันก็มีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยต้องดูให้ได้แต่ถ้าเกิดคนไทยเนี่ยที่เฉยๆไม่ได้ดูบอลเนี่ยอาจจะขัดอกขัดใจว่าทำไมเราต้องถ่ายทอดฟุตบอลด้วยนะฮะเอาเงินไปใช้ตรงนี้ด้วยทั้งที่ทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้ร่วมแข่งด้วยเลยนะครับ
1: ไทยไม่ได้ไปแข่งนะ
0: ไทยไม่ได้ร่วมแข่งนะครับแล้วทำไมเราต้องดูครบทุกแมตช
1: ์แล้วทำไมต้องคือเราไม่ได้เป็นแฟนบอลก็จะงงๆนะ
0: แล้วที่สำคัญ must have เนี่ยที่บังคับโดยกสทช.ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วไง
1: ครับ
0: คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องเอาเงินไปลงตรงนี้ไม่ได้มี must have แต่ในทางการเมืองคงหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: นะฮะว่าจะต้องมีการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยถ่ายทอดนะฮะส่วนจะแมตช์ไหนแมตช์ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินเนี่ยจะเอามาจากไหนนะครับแหล่งเงินเนี่ยจะไปเอามาจากไหน ครั้งที่แล้วเอามาจากกสทช600ล้านบาท
1: บ
0: ก็มีปัญหาการฟ้องร้องกันอยู
1: ่
0: ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องดูว่าจะนำแหล่งเงินจากไหนเนี่ยเอามาใช้เพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกและที่สำคัญใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยเพราะแหล่งเงินต่างๆมีวัตถุประสงค์ในการใช้หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายแน่นอนฮะจะต้องถูกดำเนินการฟ้องร้องกันต่อไปเพราะถือว่าเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ฝ่ายค้านก็เตรียมตัวที่จะเล่นงานกันอยู่นะครับ ติดตามดูนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกเชื่อว่าน่าจะได้ดูนะฮะแต่เพียงแต่ว่าใช้เงินจากไหนรูปแบบไหนนะครับ
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะออกมาแถลงต่อไปกันอย่างไรนะครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอเสม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
11: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5 แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเรา

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพบกันวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะที่14พฤษภาคม2569เป็นอีกหนึ่งวันดีๆหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดกันไปนะคะเป็นวันพฤชมงคลค่ะก็ใครได้ติดตามรับฟังรายการเราก็จะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากทางส่วนกลางนะคะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางควันแรกนาขวัญแล้วก็พระโคได้เสียงถ่ายคำทำนายของเมื่อวานนี้เราก็ได้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังคงทำงานกันอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆด้วยสำหรับหลายๆพื้นที่นะคะที่มีการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่งานบุญหรืองานอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆมากๆแล้วก็อากาศในช่วงเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็สายฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้านะคะแต่ก็โปรยปรายลงมาเบาๆให้พอชุ่มฉ่ำหัวใจกันไปในยามเช้าแบบนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยคุณผู้ฟังค่ะใครที่รับฟังอยู่ผ่านทางสวทระนองสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันหลายประเด็นคุณผู้ฟังเมื่อวานใครได้ติดตามข่าวสารกันบ้างคะหน้าฟีด Facebook ก็จะเยอะหน่อยเป็นภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไปสะสางปัญหาคาใจต้องเรียกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าภารกิจเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคือท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปสะสางปัญหาที่ค้างคาอยู่ก็คือเรื่องของปัญหาที่ชายหาดฟรีที่ภูเก็ตอะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านเองก็มีกำหนดการจะไปแต่บังเอิญเนี่ยบินด่วนมาที่ระนองกันซะก่อนนะคะในการไปบุกทลายโกดังที่เก็บของสินค้าหนีภาษีนะคะเลยจบภารกิจที่หาดฟรีดอมไปแล้วมันยังค้างคาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยไปสานต่อภารกิจให้สำเร็จนะคะก็มีข่าวในเรื่องนี้มาด้วยค่ะคือจากการลงพื้นที่เมื่อวานอะทั้งที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็เป็นการเร่งปราบปรามนอมินีต่างชาติที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือลักษณะของทุนเทานั่นแหละคุณผู้ฟังท่านนายกเองนะคะท่านบอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดคุ้มครองผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะมาดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้ค่ะภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจค้นบริเวณเป้าหมายที่มีชาวต่างชาติลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นวิลล่าหรูแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือจากการตรวจสอบนะคะของหน่วยงานภาครัฐก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าการใช้บุคคลสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในหลายบริษัทคือมันเป็นในรูปแบบของนอมินีคุณผู้ฟังนอมินีหรือทุนเทาค่ะซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาระบุเอาไว้ชัดเจนว่าชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้ไม่เกิน 49%และจะต้องมีคนไทยถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 51% ถ้าฟังจากสัดส่วนเนี่ยการถือหุ้นของคนไทยในการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยนะคะหุ้นของคนไทยต้องมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการสวมรอยในลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังคือปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่ามีบางกรณีที่ชาวต่างชาติหรือเขาจะรู้เห็นเป็นใจกันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะในการใช้คนไทยเราเนี่ยมาเป็นผู้ถือหุ้นแทนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้หุ้น 50% นี้เนี่ยมันเป็นของชาวต่างชาติมันเป็นในลักษณะแบบนี้หรือที่เรียกว่านอมินีนี่แหละแล้วมันกระจายไปหลายๆภาคธุรกิจเลยแล้วไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งนะไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวเท่านั้นนะคือไปทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้คือเจอปัญหานี้แทบจะทั้งหมดแล้วคือรันไปจนถึงวงการของภาคการเกษตรอย่างที่เราติดตามข่าวล่าสุดลงมะพร้าวเอ่ยที่มีปัญหากันไปลงทุเรียนตอนนี้เนี่ยยังไม่คือเขาเรียกอะไรยังปัญหายังไม่แบบ
ยังไม่แม็กซิมัมขึ้นมามันยังไม่เต็มขีดจำกัดแต่ถามว่ามีไหมมันต้องมี

การณ์ในพื้นที่บริเวณแถวภาคเหนือแล้วด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนอมินีทุนสีเทาหรืออะไรต่างๆที่มันจะส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจของประเทศไทยก็ต้องไปดำเนินการในการจัดการทั้งหมดเลยค่ะโดยที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการดำเนินการในการเข้าไปตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะคะว่ามีการกระทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สิ่งที่คุณจดทะเบียนมามันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้มีการกวาดล้างกันไปเยอะพอสมควรต้องบอกว่าเยอะพอสมควรแต่ถามว่าหมดไหมก็ยังไม่หมดก็ต้องใช้ระยะเวลาไปเรื่อยๆก็เมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดระเบียบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะท่านก็ได้ไปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่เองจริงๆว่าปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันไปเกิดความผิดพลาดณตรงไหนจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะคะทั้งปัญหาเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายและไหนจะมีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายอีกหลายๆกระบวนการของประเทศไทยต้องเป็นไปอย่างถูกต้องต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสมันจะฉวยโอกาสเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือประเทศไทยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เน้นย้ำจากการลงพื้นที่ไปทุกพื้นที่เลยนะท่านบอกว่าไม่ได้มีการปิดกั้นนะประเทศไทยเรามีการเปิดให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนได้ก็จริงเพื่อเศรษฐกิจเพื่อความเจริญในด้านต่างๆแต่เราก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณกระทำความผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าทำเกินที่เราได้กำหนดไว้หรือเปล่ามันเป็นการตักตวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ท่านนายกเองท่านก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เลยนะคะไปทำความเข้าใจไปมอบนโยบายกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไปมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วยิ่งพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะเขาจะต้องรู้เห็นเขาจะต้องรู้ว่าตรงนี้ลักษณะเป็นยังไงตรงนี้เป็นการเข้าข่ายโนมินีหรือเปล่าหรือชาวต่างชาติเข้าออกบ่อยๆอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องช่วยกันจับตามองสถานการณ์ในพื้นที่บ้านของเราเองถ้าเกิดว่าพบการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งเข้ามาผ่านทางของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนก็ได้ค่ะคุณจะแจ้งแบบไม่เปิดเผยตัวตนหรือเปิดเผยตัวตนได้ทั้งหมดเลยนะคะหลายช่องทางที่ให้ทุกคนได้แจ้งกันให้ทุกคนได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นหูเป็นตาในการแก้ไขปัญหาเร่งปราบปรามนอมินีทุนเทาต่างชาติที่เข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะแย่งอาชีพของคนไทยแล้วก็เป็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะด้วยอย่างเช่นในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่ไปดำเนินการในการพูดคุยหาต้นตอของปัญหากันไปของเมื่อวานนี้นะคะก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็ไปต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยมีไปพูดคุยเรื่องของการให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาด้านภาคของเศรษฐกิจกันด้วยนะคะก็ว่ากันไปเป็นบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งสีสันแหละไม่ว่าท่านนายกจะลงไปในพื้นที่ไหนก็มีทั้งการต้อนรับแล้วก็การไปขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่นั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องรอเวลาในการดำเนินการของรัฐบาลนะคะต้องรอดูผลงานของรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาอีกบ้างหลังจากนโยบายที่ออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะลดภาระค่าครองชีพอะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์แต่หลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะทักทายทุกท่านเลยค่ะทักทายพี่อเนกพฤชัยค่ะทักทายกันเข้ามานะคะทักทายคุณต้นน้ำบารมีนิรโสแล้วก็หลายๆท่านด้วยที่ติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ

กลับมาในช่วงที่2นะคะกับรายการอนามันวันนี้ค่ะผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังค่ะความรักเจ้าขาค่ะก็เป็นเวอร์ชันของคุณนิตยาบุญสูงเนินที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้แต่ปางก่อนนะคะเป็นผลงานเพลงที่ร้องโดยพี่อมค็อกเทลนะคะแล้วก็ผลงานเพลงนี้เนี่ยประกอบละครแต่ปางก่อนด้วยค่ะก็2ผลงานเพลงแบบย้อนยุคกันหน่อยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเผื่อใครที่ชอบแนวผลงานเพลงแบบนี้ก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะเราก็มีเหมือนกันจัดให้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะมาติดตามข่าวสารข่าวคราวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะคะเป็นภารกิจในการไปทวงคืนหาดฟรีดอมเดินหน้ากวาดล้างนายทุนเทานะคะที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สาธารณะทวงคืนเอากลับมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันค่ะโดยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปกับหลายภาคส่วนค่ะมีท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงไปด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าในการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแถวๆบริเวณหาดฟรีดอมค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ58ไร่เยอะมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปฟังรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงว่าคือเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างค่ะท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานกันแบบเข้มข้นต้องเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับเข้ามายึดครองซ้ำอีกมันมีจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคุณผู้ฟังบางทีแบบโดนจับไปแล้วหรือพื้นที่ไหนที่แบบเคยเคลียร์ปัญหาไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีกรณีการที่แบบเข้ามายึดถือครองซ้ำอีกแล้วก็ใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบแบบนี้ซ้ำๆอีกอะค่ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหากันไปแล้วก็ท่านนายกเองก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมให้กลุ่มทุนหรือคนที่มีอิทธิพลใดที่พลใดๆเข้ามาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถือเป็นสมบัติของชาติสมบัติของประชาชนอยู่แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปฉวยโอกาสโฉบฉวยทำประโยชน์แก่ส่วนตนอย่างได้อย่างแน่นอนต่อถ้าเจอก็ต้องมีการปรับปรามไม่ถึงที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนพบปะกับผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ไปร่วมให้กำลังใจในการทวงคืนผืนป่าแล้วก็ทวงคืนชายหาดกลับมาสู่ส่วนรวมอีกครั้งเนี่ยนะคะท่านเองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณอื่นๆด้วยค่ะไปพบปะพูดคุยกับหลายๆท่านพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้อันนี้เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆชายหาดตรงนี้เนี่ยคือเป็นชายหาดที่สวยมากนะคุณผู้ฟังทุกพื้นที่แหละคือสวยมากจริงๆแล้วเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปที่ชายหาดฟรีดอมอะค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมีชาวบ้านนะคะคือเขาก็ได้เขียนป้ายสื่อสารถึงท่านนายกรัฐมนตรีบางป้ายก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยทนมานานหลายปีแล้วกับไอ้กระบวนการแบบนี้เนี่ยกับไอ้การกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ติดปัญหาแค่คำว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่านายทุนจึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

แล้วเขาต้องทนกันอยู่หลายปีคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเขียนป้ายบอกท่านนายกอ่ะนะคะว่าท่านนายกเอาจริงชาวบ้านก็ดีใจนะคะแล้วก็บางคนก็เขียนป้ายว่านายกช่วยทีคือหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีเขียนป้ายถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติด้วยนะคะว่าขอให้ช่วยชาวบ้านด้วยนะคะกับหลายๆประเด็นหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาอยากจะสื่อสารไปถึงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยไหนยุคไหนจนในยุคนี้ยุคของท่านอนุทินชาญวีรกูลก็คือต้องมาเร่งแก้ไขปัญหากันไปค่ะอย่าปล่อยให้ชาวบ้านเขาต้องทนอยู่กับปัญหานี้แล้วท่านนายกก็ลงพื้นที่จริงปราบจริงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไม่จบด้วยนะคะตอนแรกมีการยกเลิกภารกิจอย่างที่เราบอกไปเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจท่านยังหาเวลาลงไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งจะได้ทวงคืนพื้นที่กลับมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงคุณผู้ฟังก็ลองช่วยการสอดส่องดูแลช่วยแจ้งเบาะแสกันเข้ามาจะได้จบวงจรของปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยสักทีนะคะพื้นที่ของประเทศไทยคนไทยก็ต้องได้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แต่คุณต้องลงทุนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายการลงทุนของทางประเทศไทยคุณจะมาฉวยโอกาสทำในรูปแบบไหนรูปแบบโนมินีหรือว่ารูปแบบจะรูปแบบไหนอีกไม่ได้เด็ดขาดเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ที่สำคัญค่ะคนไทยอย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของคนต่างชาตินะคะจากที่ภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งยังอยู่ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี่แหละแต่ว่าเป็นในส่วนของการเชิญชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวแล้วกันช่วงนี้พังงาเขาก็คึกคักอยู่เลยนะคะทางด้านของททพังงาตอนนี้เนี่ยเปิดฤดูกาลผลไม้ชวนทุกคนได้ไปสัมผัสกินทุเรียนถึงสวนจาก34สวนทั่วจังหวัดนะคะน่าสนใจมากเดินหน้าดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติให้มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันค่ะในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะททพังงาค่ะก็ได้จัดแถลงข่าวการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดพังงาประจำปี2569เนี่ยท่านผู้ว่าท่านไปด้วยนะคะยิ้มแป้นเลยยกนิ้วโป้งให้ด้วยการันตีว่าเนี่ยทุเรียนของพังงาเนี่ยอร่อยเด็ดนะคะก็ไปแถลงข่าวกันที่สวนกงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระปงภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาใช่ค่ะกำลังจะบอกอยู่พอดีว่าทุเรียนเนี่ยของพังงาต้องสาลิกาเท่านั้นแล้วคืออร่อยมากจริงๆไม่ใช่ว่าทุเรียนอื่นไม่อร่อยนะแต่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ฟังเคยมีโอกาสกินครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นน่ะคืออร่อยมากจริงๆถามว่าราคาสูงไหมราคาก็สูงแต่ถามว่าคุ้มค่ากับการได้กินได้ลองไหมก็คุ้มค่านะถ้ามีโอกาสอ่ะจะไปกินถึงสวนเลยแล้วตอนนี้เขาก็เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันแล้วด้วยนะคะอย่างที่บอกงานนี้ค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินทางไปเป็นประธานจัดการแถลงข่าวแล้วก็พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการททสำนักงานพังงาค่ะมีพาณิชย์จังหวัดมีทางด้านของเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรได้ไปเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าท่านบอกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยตั้งใจอยากจะยกระดับภาคการเกษตรให้มันสามารถแบบเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวได้ให้มันเชื่อมโยงกับภาคการให้บริการได้นะคะโดยเขาใช้จุดเด่นของผลละหมากรากไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของเขาอย่างเช่นทุเรียนสาลิกาอันนี้ขึ้นชื่อโนหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้า GI ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็อยากจะผลักดันให้พังงาเนี่ยกลายเป็นเมืองบริการคุณภาพที่มันจะกระจายต่อไปในเรื่องของการสร้างรายได้กระจายโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองแห่งการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกเขาเคลมมาว่าแบบนี้คุณผู้ฟังอยากรู้ไหมล่ะ
ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปพังงาแล้วคุณจะได้รับบริการที่ดีมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปที่งานนี้นี่แหละค่ะต้องไปสัมผัสที่เมืองพังงานี่แหละทุกคนจะได้รู้นะคะว่าทุกคนจะประทับใจมากน้อยแค่ไหนแล้วยิ่งในช่วงนี้โอ้โหมันน่าเที่ยวอ่ะคุณจะไปลงเกาะคุณก็ได้ลงเกาะเสร็จคุณจะมาเข้าเที่ยวในสวนกินผลไม้ลากไม้แล้วมันเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้คือมันครบจบเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองมากๆสำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวยิ่งในโซนภาคใต้และยิ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาไปเที่ยวเถอะค่ะยิ่งเขาจัดแคมเปญแบบนี้อีกเนี่ยเชื่อว่าจะมีภาคของการบริการได้อย่างทำให้คุณได้น่าประทับใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าซิกเนเจอร์หรือว่าไฮไลท์ของทางจังหวัดพังงาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ไปท่องเที่ยวถึงสวนผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นสวนไหนก็ตามแล้วเขามีตั้ง34สวนนะคะแล้วมันเชื่อมโยงกับทางโรงแรมที่พักประมาณ30แห่งของพังงาคือมันครบจบเลยอ่ะคุณอยากพักในฟิลแบบไหนได้ทั้งหมดเลยคุณอยากไปเดินในสวนอยากไปมีฟิลแบบตัดต้นทุเรียนนำมาปอกกินอะไรอย่างนี้คือมันครบหมดใช่ไหมคะแล้วไหนจะยังไปท่องเที่ยวในภาคการท่องเที่ยวทางท้องทะเลได้อีกอ่ะลงไปตามเกาะแก่งต่างๆคือสวยมากแล้วคือไม่อยากให้ทุกคนพลาดอยากให้ทุกคนลองไปเปิดประสบการณ์ดูถ้าเกิดว่าไปแล้วทุกคนชอบอ่ะทุกคนลองอินบ็อกซ์เข้ามาช่องทางไหนก็ได้นะทางแฟนเพจ Facebook ของสวทระนองก็ได้ลองบอกหน่อยว่าคุณประทับใจยังไงเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะเชิญชวนค่ะทุกคนค่ะสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้ของจังหวัดพังงาเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569นี่แหละถ้าคุณพลาดในช่วงแบบ 2-3 เดือนนี้ไปอ่ะคุณอาจจะไปเจออีกทีนึงปีหน้าเลยก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการไปเที่ยวในพื้นที่พังงาไปลองชิมผลไม้จากทั้ง34สวนคุณจะไปชิมทุเรียนสาลิกาคุณจะไปชิมทุเรียนมังคุดทิพย์รวมถึงผลไม้ที่มีคุณภาพตลอดทั้งฤดูกาลนี้ก็สามารถติดต่อไปได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ททสำนักงานพังงาค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นไงบ้างคะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากขับรถพุ่งไปพังงาในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เลยไหมบางคนก็ลองบริหารดูนะคะลองวางแพลนดูอาจจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วคุณถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเจอจริงๆอ่ะได้ไปเที่ยวจริงๆอ่ะคุณอาจจะประทับใจมากกว่าที่นัทได้บอกในตอนนี้ก็ได้นะลองดูคุณผู้ฟังมันเป็น1โมเมนต์ดีๆแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือเขาครบรสมากจริงๆอาหารการกินผลไม้รากไม้คุณจะไปท่องเที่ยวในรูปแบบไหนคือมันครบจบหมดในช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะแล้วก็อย่าลืมนะไม่ใช่ท่องเที่ยวแค่ที่จังหวัดพังงานะคะในทุกๆจังหวัดอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ระนองตอนนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากใครที่ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะต้องมานอนแช่ออนเซ็นท่ามกลางฝนพรำๆเชิญมาได้เลยค่ะตอนนี้จังหวัดระนองเราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เลยคุณผู้ฟังแล้วฝนพรำๆในทุกวันนะคะไม่ได้ตกหนักเกินนะเขาตกแบบปล่อยๆตกแบบพรำๆแล้วคุณไปนอนแช่ออนเซ็นอุ่นๆโอ้โหฟินมากฟินมากจริงๆร่างกายมันได้ผ่อนคลายมากจริงๆเชิญชวนนะคะไปท่องเที่ยวได้ในทุกจังหวัดที่คุณอยากจะไปยิ่งในโซนภาคใต้ยิ่งในโซนอันดามันในช่วงนี้เหมาะสมมากๆเป็นเวลาทองที่คุณจะได้ไปท่องเที่ยวค่ะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: าพี่บ่าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

อสงไขยค่ะผลงานเพลงจากพี่หญิงทิติการนะคะก็เป็นผลงานเพลงที่ผ่านมานานหลายปีแล้วแหละแต่รู้สึกว่าผลงานเพลงนี้มันยังคงเป็นอมตะอยู่ฟังกี่ครั้งก็รู้สึกว่ายังคงประทับใจนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้หรือผลงานเพลงอื่นๆของพี่หญิงทิติการหรือว่าแนวนี้ก็ได้คุณผู้ฟังใครอยากฟังผลงานเพลงแบบไหนขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมในทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรขอกันเข้ามาก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเราติดค้างกันเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมาทยอยเปิดให้หรือในช่วงรายการอื่นๆของสวทรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาในช่วงที่3ของรายการอันดามันวันนี้นะคะคัดข่าวมาคุยเราไปคัดข่าวกันต่อเลยในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆเยาวชนกันสักหน่อยไหมคะภูเก็ตไปแล้วเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีที่พังงาเราก็พูดถึงเรื่องของการเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่กระบี่กันต่อเลยตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเยาวชนนะคะเป็นโครงการทางเลือกสร้างฝันค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะชูศักยภาพของเด็กเนี่ยให้กลายมาเป็นพลังบวกแล้วก็ให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยเขาผลักดันให้สถานศึกษาที่เขาเรียนอยู่ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่นะคะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดแบบยั่งยืนผ่านโครงการนี้จะมีรูปแบบเป็นยังไงมาดูกันค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีการจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการทางเลือกสร้างฝันประจำปี69นี้ค่ะโดยมีประธานกรรมการมูลนิธิเรโนนะคะเพื่อการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความตั้งใจว่ามีความเป็นมายังไงทำไมถึงอยากจะจัดโครงการในครั้งนี้โดยท่านรองผู้ว่านะคะท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหายาเสพติดมันยังคงเป็นปัจจัยที่เสี่ยงมากๆคุณผู้ฟังถูกไหมคะเพราะว่าเรายังคงวงเวียนอยู่กับลักษณะของยาเสพติดที่มีการลำเลียงเข้ามาในประเทศไทยบ้างอะไรบ้างเข้ามาในชุมชนบ้างและสุดท้ายมันก็ไปส่งผลกระทบต่อเยาวชนในพื้นที่บ้านเราอันนี้เราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าคือมันยังหยุดวงจรนี้ยังไม่ได้อะค่ะสิ่งที่ทำได้หลังจากตอนนี้เนี่ยก็คือการที่เราทุกคนจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆทางป้องกันก็ว่ากันไปปราบปรามก็ว่ากันไปในภาคของชุมชนในภาคของหน่วยงานมูลนิธิต่างๆก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านทางโครงการนี้นี่แหละค่ะโดยมีการนำน้องๆเยาวชนนะคะในพื้นที่เนี่ยที่เรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของยาเสพติดเราอาจจะต้องปลูกฝังในกลุ่มที่แบบม.ต้นขึ้นไปม.ปลายขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะนันทเห็นในหลายพื้นที่ค่ะเขาเริ่มให้เด็กๆที่เป็นตั้งแต่วัยเด็กเลยนะอนุบาลตั้งแต่ในระดับป.1 ป.2 ป.3 ในระดับนี้ค่ะทุกคนต้องเริ่มปูพื้นปลูกฝังความรู้แล้วก็พิษภัยเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนได้จัดขึ้นนะคะอย่างเช่นกิจกรรมนี้นำโดยมูลนิธิเรโนนะคะเขาก็จัดขึ้นมาร่วมกับสถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนค่ะในการตั้งใจที่จะนำน้องๆ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทั้ง14ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเป็นเวทีให้น้องๆ นักเรียนแล้วก็ประชาชนในชุมชนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงประสบการณ์ส่งเสริมให้ตัวเด็กๆและเยาวชนเองเนี่ยเขาได้ใช้ช่วงเวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะไปจนถึงการพัฒนาต่อยอดทางด้านของทักษะศิลปะการวาดภาพการดนตรีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆเหล่านี้และที่สำคัญคือจุดประสงค์มุ่งหมายหลักเลยนั่นคือถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยได้ลองใช้ชีวิตในการไปเล่นดนตรีไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแล้วค่ะมันเป็นทางเลือกที่ดีให้เขาที่จะทำให้เขาเนี่ยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเขาจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดอีก
ันเหมือนเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเด็กๆไปในตัวอันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของมูลนิธิเรโนมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเชื่อว่าพื้นที่อื่นๆก็มีถ้าเกิดว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวนะจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพิ่มเติมกันอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้สำหรับเด็กๆชาวกระบี่ด้วยค่ะจากกระบี่เรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังนอกจากในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทุกจังหวัดเลยรวมถึงระนองบ้านเราอย่างที่บอกว่าใครอยากจะแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำนะคะก็มาได้ในช่วงนี้เหมาะสมมากๆค่ะแต่ที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในหลายพื้นที่จังหวัดระนองเองก็เฝ้าระวังในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านพ่อเมืองท่านก็ได้ออกมาแจ้งเตือนให้ทุกคนนะคะท่องเที่ยวกันได้แล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบปลอดภัยแล้วก็อย่าประมาทติดตามสภาพฝนฟ้าอากาศให้ดีๆเพราะว่าแต่ละวันฝนก็ตกไม่เท่ากันยิ่งในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะช่วงเวลาที่เราบอก14ถึง18พฤษภาคมนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะปริมาณฝนเนี่ยตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ส่วนบริเวณในท้องทะเลกันบ้างก็จะมีคลื่นลมแรงประมาณ 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรกันด้วยนะคะเรือเล็กเนี่ยก็ควรออกจากควรงดออกจากฝั่งระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองย้ำกันอยู่ตลอดว่าอย่าชะล่าใจบางคนบอกว่าโอ๊ยเนี่ยแถวบ้านฉันอยู่มาตั้งแต่เด็กๆไปได้ไปไม่ได้ฉันรู้บางคนเนี่ยฝ่าฝืนออกทะเลไปทั้งที่ฝนทั้งที่ลมแรงจนเกิดปัญหาก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆคุณผู้ฟังสภาพอากาศในปัจจุบันนี้มันกะเกณฑ์ไม่ได้เหมือนในสมัยแรกๆเหมือนในสมัยแต่ก่อนว่ากันอย่างนี้สิ่งเดียวที่จะติดตามได้และแม่นยำที่สุดนั่นคือการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นช่องทางที่แม่นยำที่สุดณขณะนี้คุณผู้ฟังต้องติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็ท่องเที่ยวกันแบบปลอดภัยไม่ประมาทกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่แนนัทเองรวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้ได้มาเติมเต็มข่าวสารกันในช่วงเช้าๆคือทุกคนอาจจะแบบติดภารกิจหลายๆอย่างก็ใช้เวลาในช่วงเช้าแบบนี้แหละคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลาดีๆเลยค่ะเริ่มต้นทำงานปุ๊บก็อาจจะเปิดฟังวิทยุคลอกันไปได้ก็เป็นการติดตามข่าวสารเนาะเรานำทุกเรื่องราวอ่ะคือหลากหลายมากๆนำมาเล่าให้ฟังกันผ่านทางรายการอันดามันวันนี้นะคะสลับกันไปกับผลงานเพลงเพราะๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยนะคะที่เราหยิบยกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงปุ๊บก็หมุนคลื่นมาได้เลยคุณอยู่พื้นที่ไหนก็หมุนในพื้นที่นั้นนะคะสวทภูเก็ตพังงากระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองกันด้วยนะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้แนนัทและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับวันดีๆวันนี้อีก1วันแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
9: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105.39 เหรียญต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156.29 เหรียญต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอัลฮารอมขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
10: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
13: ของการฝึกซ้อมมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยววินาทีร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานีเกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามแข่งขันนะคะ

0: ิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
1: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับผมทุกท่านครับในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณนะครับผมร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับผมได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่นะครับผมแล้วก็สวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุหรือว่าสุรัตน์วีระใสครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันพฤหัสวันนี้นะครับก่อนเราจะเล่าข่าวกันนะผมเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราลากจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงแรกของรายการนะครับผมมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับจากส่วนกลางแล้วก็นโยบายสำคัญของรัฐบาลกันครับซึ่งจะต้องแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับทุกท่านอย่างแน่นอนครับผมวันนี้นะครับเรามาตามดูประเด็นใหญ่ที่เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการท่องเที่ยวภาคใต้นะครับผมเมื่อท่านนายกอนุทินนะครับผมชาญวีรกูลนำคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็อธิบดีทุกกรมเลยที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อสอบถามปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติแบบถอนรากถอนโคนครับโดยได้ท่านนะครับได้ลั่นวาจาไว้เลยนะครับว่าต้องแก้ให้เกลี้ยงครับผมเพื่อคืน

พลาดเลยโดยท่านตั้งเป้าจะใช้เกาะพังงานนะครับผมเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือโมเดลต้นแบบในการจัดระเบียบสังคมถ้าที่นี่นะครับผมทำสำเร็จจะขยายผลไปจัดการพื้นที่ปัญหาที่มีเหมือนกันนะครับผมทั้งสมุยภูเก็ตซึ่งก็มีมาบ้างแล้วนะครับพังงานนะครับผมไปจนถึงเชียงใหม่และเชียงรายนะครับที่เป็นประเด็นกันอยู่หนักมากในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยบ้านดำบ้านฟ้านะครับผมซึ่งบ้านดำก็ทั้ง2บ้านเลยนะครับผมที่เป็นคลิปวิดีโอในของที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วก็รวมถึง X ด้วยนะครับก็คือเยอะมากๆนะผมพอมีกระแสว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่เกาะพังงานเพื่อปราบนอมินีเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจแล้วก็ไปคอมเมนต์กันนะครับว่ามาที่นี่บ้างเยอะมากเลยคนไทยแทบจะไม่เหลือพื้นที่ในการทำกินแล้วซึ่งตอนนี้ครับท่านนายกก็ได้รับทราบแล้วก็รับรู้นะครับผมซึ่งจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างแน่นอนครับสำหรับข้อมูลสถิตินะครับที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนำมารายงานบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับผมมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีแล้วจำนวนมากนะครับผมแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้นะครับกลุ่มแรกเลยคือเรื่องของพรบการทำงานของคนต่างด้าวนะครับผมถูกดำเนินคดีไปแล้วถึง133คดีครับขึ้นหลักร้อยเลยนะครับผมบอกเลยพรบยาเสพติดนะครับผมซึ่งต้องก็บอกว่าเยอะจริงๆครับกระทำผิด109คดีครับคดีนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติดำเนินคดีไปแล้ว20คดีซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มทุนหลายสัญชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลฝรั่งเศสรัสเซียอเมริกันอิตาลีและก็ยูเครนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพรบคนเข้าเมืองเนี่ย29คดีแล้วก็พรบโรงแรมอีก7คดีก็นอกจากนี้นะครับยังมีคดีอื่นๆเช่นการพนันอาวุธปืนและเงินตราปลอมอีก55คดีครับที่น่าสนใจพิเศษเลยนะครับคือการเจาะลึกกลุ่มธุรกิจของชาวอิสราเอลบนเกาะพังงานครับพบว่าโดนดำเนินคดีไปถึง44คดีนะครับยาเสพติดที่บอกไป20คดีครับนอมินีแล้วก็ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต16คดีรวมถึงการลักลอบเปิดสารรับเลี้ยงเด็กผิดกฎหมายอีก2คดีครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอื้อฉาวมากๆนะครับผมกับชาวอิสราเอลจริงๆเราไม่ได้อยากจะเหมารวมนะครับผมว่าชาวอิสราเอลทั้งหมดไม่ดีหรือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทุกคนนะครับแต่สิ่งที่เราพบเจอจากการตรวจสอบส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็มีคดีมากมายเลยนะครับผมก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องของการกวาดล้างทุนนอมินีนะครับท่านนายกก็ได้ทิ้งทายไว้ด้วยนะครับว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านคือความเดือดร้อนของรัฐบาลนะครับผมถ้าประชาชนติเตียนท่านนายกและรัฐมนตรีทุกคนก็จะอยู่เฉยไม่ได้หลังจากนี้นะครับจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็ชุดปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอมเพื่อให้การจัดระเบียบสังคมครั้งนี้นะครับเห็นเป็นผลแล้วก็เป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ภารกิจด่วนของท่านนายกเช่นเดิมเลยจากเกาะพังงานบินลัดฟ้าสู่ภูเก็ตของเราครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ลุยหนักจริงๆนะครับผมหลังจากที่เพิ่งประจัดระเบียบนอมินีที่เกาะพังงานมาหมาดๆนะครับผมท่านนายกก็ควงแขนคณะรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราอีกรอบครับเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้นะครับคือการทวงคืนหาดฟรีดอมแล้วก็กวาดล้างนายทุนที่รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคืนสู่แผ่นดินครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าท่านนายกจะลงหาดฟรีดอมเนี่ยตั้งแต่วันที่10แล้วแต่ดันมีเขาเรียกว่าประเด็นด่วนภารกิจด่วนมากๆเลยก็คือที่ระนองที่ว่ามีการจับเขาเรียกไม่ใช่จับกลุ่มพบเจอโกดังปริศนานะครับผมแล้วก็พบว่ามีสินค้ามหาศาลที่ไม่มีใบประกอบใบนำเข้านะครับผมท่านก็เลยต้องรีบไประนองแล้วก็พักของเรื่องหาดฟรีดอมไว้ซึ่งเมื่อวานท่านก็เลยหลังจากจบภารกิจที่เกาะพังงานนะครับผมที่สุราษฎร์ธานีก็เลยบินมาภูเก็ตทันทีเลยนะครับโดยท่านนายกนะครับได้ไปติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับก็อยู่บริเวณหาดฟรีดอมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกครับงานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้รายงานตัวเลขสถิติผลการปฏิบัติงานที่น่าสนใจมาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสรุปผลการจับกุมได้ดังนี้นะคดีทั้งหมดนะครับผมมีการตรวจยึดจับกุมและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีครับในเรื่องของพื้นที่ความเสียหายนะครับผมพบการบุกรุกพื้นที่ป่ารวมมากกว่า58ไร่
ซึ่งการดำเนินคดีก็มีการ

0: แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว10คดีได้ตัวผู้ต้องหารวม17คนนะครับแล้วก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมอีก13คดีนะครับข้อหาสำคัญนะครับผมก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีตามพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแห่งชาติและพรบอาวุธปืนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า3สิ่งนี้ค่อนข้างจะมีโทษที่ค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าได้กระทำผิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้โดนโทษหนักหน่วงแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่กระทำผิดมาอย่างยาวนานนะครับผมที่เอารัดเอาเปรียบพยายามหากินจากพื้นที่สาธารณะเนี่ยครับผมบอกเลยว่าโดนแน่นอนนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้แค่จับแล้วจบนะแต่มีการสั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับหรืออสที่เรารู้จักกันนะครับผมร่วมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับผมกลับมาแอบยึดครองพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมซ้ำอีกครับบรรยากาศในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านนะครับผมมาให้กำลังใจท่านนายกแล้วก็เรียกว่าอยากเขาเรียกว่าส่งเสียงของประชาชนเนี่ยถึงท่านนายกว่าให้ช่วยนะครับผมดึงพื้นที่เหล่านี้กลับคืนมาให้คนในประเทศไทยหรือว่าคนที่เป็นชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้กลับมาสู่อ้อมกอดสักทีนะครับผมท่านนายกนะครับก็ได้ย้ำชัดเจนเลยนะครับว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอีกต่อไปครับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับก็คือสมบัติของคนไทยทุกคนต้องรักษาเอาไว้นะครับผมให้ลูกหลานชาวภูเก็ตเองหรือว่าให้คนไทยที่อยากจะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์แล้วก็สัมผัสธรรมชาติเนี่ยได้เขาเรียกว่าสัมผัสกันอย่างเต็ม 100% จริงๆนะครับผมและจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่ทำแบบไฟไหม้ฟางครับพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับผม
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

เอาละครับจากประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะครับจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามมองหาลู่ทางนะครับผมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกๆมิตินะครับผมการปราบปรามนอมินีก็เป็นหนึ่งในมิติหนึ่งนะครับที่จะมีการเร่งแก้ไขเพื่อให้คนไทยเองนะครับผมในพื้นที่ได้ประกอบอาชีพอย่างสุจริตนะผมในพื้นที่ที่ควรเขาเรียกว่าเป็นสิทธิที่ควรที่พึงจะได้ของคนไทยเองนะครับซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากเลยนะครับผมคือเรื่องของปากท้องเนาะและต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์ครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยคุณกรณิตโนนจุยนะครับผมในฐานะโฆษกกระทรวงนะผมได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเซ็นสัญญาเตรียมนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกามากกว่า1ล้านตันครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องนำเข้าเยอะขนาดนี้นะครับผมทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมานะครับว่าปัจจุบันนะครับความต้องการใช้ข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บ้านเรานะครับผมพุ่งสูงถึงปีละ9ล้านตันครับย้ำนะครับผมพุ่งสูงถึงปีละ9ล้านตันเลยนะครับผมแต่กำลังการผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยครับผมเราทำได้อยู่ที่ประมาณ5ล้านตันนี่คือลิมิตสูงสุดนะครับซึ่งหมายความว่าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดเกือบอีกครึ่งนึงเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไป9ล้านตันนะครับคือความต้องการประเทศไทยเราผลิตได้5ล้านเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่พอนั่นเองนะครับถามว่าแล้วทำไมจะต้องเป็นสหรัฐอเมริกานะครับทางโฆษกนะครับผมได้ระบุว่ามี3เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลพิจารณานำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐนะครับผมอย่างแรกเลยคือ1เลยสำคัญมากๆที่พี่น้องทุกคนในหลากหลายพื้นที่เจอปัญหานี้กันอยู่นะครับคือการแก้ปัญหา PM 2.5 ครับเราได้เน้นย้ำมาตลอดนะครับเรื่องข้าวโพดปลอดการเผานะครับซึ่งการนำเข้าจากสหรัฐนะครับมีมาตรฐานการจัดการที่ตรงตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือการไม่เผานั่นเองนะครับอย่างที่สองคือสถานการณ์โลกครับจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางหรือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรารู้จักกันนะครับทำให้ราคาวัตถุดิบอื่นๆคือเรียกว่าเขาเรียกไงต้นทุนแล้วก็ราคาในเรื่องของจิปาถะของใช้ต่างๆที่จะทำการปลูกข้าวโพดเนี่ยครับผมมันแพงขึ้นอย่างมากเราจึงต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมมาช่วยพยุงต้นทุนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอเมริกาน่าจะตอบโจทย์ที่สุดถึงได้เลือกใช้นะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายก็คือการแข่งขันในระดับโลกครับเพื่อให้ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ของไทยมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะไปสู้กับตลาดนะครับผมดังนั้นนะครับก็เราเลยจำเป็นจะต้องหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับในเรื่องของต้นทุนที่สุดแล้วก็ให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศไทยของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลให้ต้องเลือกข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกานั่นเองครับในเรื่องของมาตรการดูแลเกษตรกรไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันมาเลยนะครับว่าเกษตรกรไทยจะต้องมาก่อนครับไม่ใช่ว่าเขาได้ยังไงจะเอาแต่ของอเมริกาเป็นหลักนะครับผมเราจะเขาเรียกไงเอาของคนไทยก่อนเกษตรกรไทยมีเท่าไหร่เราเอาทั้งหมดนั้นก่อนคือลิมิตเท่าไหร่นะครับผมเราใช้ของคนไทยก่อนทั้งหมดเลยแล้วเมื่อของเกษตรกรไทยนะครับหมดแล้วหรือคิดว่าไม่เพียงพอคาดการแล้วว่าโอ้อีกไม่กี่วันหรือว่ากำลังผลิตไม่ถึงแล้วแต่ความต้องการยังมีพุ่งสูงอยู่ยังเหลืออีกครึ่งนึงเราก็จะนำส่วนนี้แหละครับผมมาเขาเรียกว่ามาใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับสรุปได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้ก็คือไม่ใช่แค่การนำข้าวแบบทั่วๆไปนะครับผมก็คือไม่ใช่ในเรื่องของธุรกิจแต่ว่าเป็นการบริหารสมดุลระหว่างการช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังคง รักษาฐานรากและราคาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยไว้อย่างเหนียวแน่นครับแถมยังเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยตัวอื่นนะครับได้มีลู่ทางไปตีตลาดในสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นในอนาคตด้วยครับก็ถือว่าทำหนึ่งสิ่งได้อีกสองได้สามมาเลยนะครับผมมาที่เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของปากท้องนะครับผมแล้วก็มาตรฐานเศรษฐกิจนะครับสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนนะครับผมซึ่งถือเป็นเรื่องพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็เขาเรียกไงในพื้นที่ที่อยู่ติดขอบชายแดน
หรือว่าพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับบริเวณที่มีความสูญเสียนะครับล่าสุดพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันนะครับว่าในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะครับยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นปกตินะครับผมและกำลังดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถครับก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องที่หลายๆคนเขาเรียกได้ว่าเป็นกังวลเนาะถ้าเป็นเราเองอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็รู้สึกกังวลในการใช้ชีวิตจะวันหนึ่งจะเจออะไรไหมอย่างนี้นะครับซึ่งแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายไทยของเรานะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการปะทะนะครับผมโดยเริ่มจากขั้นตอนเบาไปหาหนักครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับเพื่อไม่ให้ขัดต่อเขาเรียกว่ากฎระเบียบหรือว่ากฎหมายของสากลนะครับซึ่งถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบนะครับผมหรือกฎที่ตั้งเอาไว้จะส่งผลเสียหลากหลายด้านให้กับประเทศไทยของเราเองครับในประเด็นเรื่องของการละเมิดแถลงการร่วมนะครับในส่วนของเหตุการณ์บางประเด็นที่เกิดขึ้นจากทางฝ่ายของกัมพูชาเองนะครับซึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาขณะนี้นะครับฝ่ายไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและบันทึกไว้เป็นหลักฐานครับเพื่อเขาเรียกว่าดำเนินการตามขั้นตอนทางการทูตและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปคือง่ายๆเราไม่ยอมแล้วนะเราไม่ยอมแล้วจริงๆเพราะว่ามันหลายครั้งคือเราก็ทราบกันดีจากที่เรารับทราบข้อมูลข่าวสารว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยได้ละเมิดหลายๆสิ่งนะครับผมจากกฎระเบียบรวมถึงแถลงที่ได้ร่วมกันแถลงไปนะครับผมทำให้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงที่ต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อตอบโต้บ้างแล้วนะครับผมทางกระทรวงกลาโหมนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มั่นใจเลยนะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา24ชั่วโมงครับเพื่อความสงบสุขของชายแดนพื้นที่ชายแดนไทยของเราเนี่ยนะครับผมเขาทำเต็มที่อยู่แล้วเนาะและนี่คือทั้งหมดข่าวสารเป็นข่าวสารทั้งหมดในช่วงแรกของเรานะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามากลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: กลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันกันต่อนะครับผมในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเช่นเดิมเลยเราเริ่มที่ภูเก็ตของเรากันนะครับวันนี้นะครับนำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของจังหวัดภูเก็ตของเรามาฝากทุกท่านกันนะครับผมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับผมเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครับกราบทูลถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศนะครับผมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในพุทธศักราช2545ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับและบูรณาการนะครับผมได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมให้บริการเกษตรตะกอนในพื้นที่เป้าหมายครับเพื่อให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจจะทำการเกษตรเนี่ยสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความยั่งยืนในอาชีพครับโดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายครับซึ่งได้เริ่มให้บริการครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกสุดเลยนะไม่ใช่แบบครั้งแรกของปีนี้หรืออะไรนะก็คือวันที่22กรกฎาคม2545นะครับผมที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีและทุกจังหวัดได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมปีงบประมาณ2569ของเรานะครับจังหวัดภูเก็ตได้มีแผนจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับจำนวน4ไตรมาสนะครับก็คือไตรมาสละ1ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยจังหวัดภูเก็ตของเราก็ได้ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับผมที่โรงเรียนบ้านบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันที่21พฤษภาเนี่ยแต่ละคลินิกแล้วก็คือง่ายๆคือมีกิจกรรมแล้วก็คลินิกเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแบ่งให้ฟังเลยดีกว่านะครับคลินิกหลักทั้งหมดมีจำนวน12คลินิกนะครับผมได้แก่คลินิกพืชนะครับผมให้บริการรับคำขอและให้ความรู้เรื่องการขอรับรองแหล่งผลิตพืช GAP นะครับแล้วก็พืชอินทรีย์แล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชเอกสารวิชาการแล้วก็สนับสนุนพันธุ์พืชนะครับผมแล้วก็คลินิกต่อไปเป็นคลินิกดินนะครับให้คำแนะนำและแจกสารเร่งพอดอน 1-7 ครับน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับผมรวมถึงรับตัวอย่างดินของเกษตรกรเพื่อตรวจวิเคราะห์และแนะนำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินครับรวมถึงมีการให้คำแนะนำการจัดการความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกนะครับผมซึ่งจริงผมมองว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเวลาจะทำเกษตรกรเอ้ยจะทำการเกษตรสักอย่างนึงนะครับผมคลินิกประมงก็มีนะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดนิทรรศการแล้วก็บริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริการตรวจคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็มีการแจกชุลินทรีย์ด้วยนะครับผมปม.2แล้วก็แจกปลากัด100ตัวเท่านั้นช้าหมดอดได้นะจ๊ะบอกเลยนะครับคลินิกต่อไปเป็นคลินิกปศุสัตว์ครับให้บริการทำหมันสุนัขและแมว30ตัวนะครับผมก็เป็นเพศเมียอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็เพศผู้ก็จะเป็นอายุ4เดือนขึ้นไปนะครับ แล้วก็ต้องงดน้ำงดอาหารน้องๆมาด้วยก่อนนำมารับบริการทำหมันนะครับผมอย่างน้อย6ถึง8ชั่วโมงนะครับผมซึ่งก็ต้องขอจำกัดไว้ว่า1ตัวต่อ1ท่านเท่านั้นนะให้บริการฉีดวัคซีนด้วยครับผมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีการให้บริการด้านความรู้แล้วก็ยาและเวชภัณฑ์ในการดูแลสัตว์นะครับคลินิกชนรับประทานนะครับผมให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ความรู้บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของแผนพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดภูเก็ตครับคลินิกสหกรณ์โดยสหกรณ์จังหวัดของเรานี่เองนะครับผมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์การเกษตรให้ความรู้การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรครับคลินิกบัญชีนะครับผมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพการนำบัญชีและบัญชีไปวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาในครัวเรือนนะครับคลินิกกฎหมายเกษตรนะครับผมก็คือการให้ความรู้การโอนสิทธิในพื้นที่สปก.มรดกสิทธิต่างๆนะผมในพื้นที่สปก.แล้วก็การออกโฉนดเพื่อการเกษตรรวมถึงการให้คำปรึกษาสินเชื่อนะเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วก็แจกเมล็ดพืชผักด้วยนะครับคลินิกยางพารานะผมคลินิกที่9ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้วก็ให้ความรู้นะผมการปลูกแล้วก็การดูแลนะครับคลินิกข้าวครับจากศูนย์ข้าวกระบี่นะครับให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวแล้วก็การแปรรูปข้าวครับคลินิกแก้ปัญหาหนี้สินนะครับผมคลินิกที่11นะครับบริการให้คำปรึกษาหนี้สินเกษตรกรบริการความรู้ในเรื่องของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรแล้วก็ผู้ยากจนครับเกษตรพันธสัญญาคู่มือความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารที่ดินรวมทั้งติดตามและประเมินผลโดยทำการสุ่มสัมภาษณ์และเกษตรกรครับและคลินิกสุดท้ายนะครับผมก็คือคลินิกส่งเสริมการเกษตรครับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้บริการคำปรึกษาเนาะแล้วก็แนะนำป้องกันในการกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชครับโดยใช้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างเช่นตัวห้ำตัวเบียนสารชีวพันธุ์นะครับผมนิทรรศการนอกจากนี้ก็มีนิทรรศการการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยรวมถึงเขาเรียกไงความรู้ต่างๆแบบครบวงจรเลยนะครับผมตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงแหน่แดงการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนโอ้โหเยอะแยะมากมายใครที่เป็นเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจก็สามารถไปได้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเสริมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน10หน่วยงานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรด้วยรวมถึงวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอถลางครับและสุดท้ายเลยคือกิจกรรมโชว์แพะและการถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรในสังคมเมืองครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมครบครันมากๆสำหรับเกษตรกรนะครับผมการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะครับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้วก็โรงเรียนบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับหน่วยงานภายในแต่ละจังหวัดก็โอดเช่นกันนะครับผมร่วมมือกันอย่างหนาแน่นแบบกลุ่มเกลียวกันเลยทีเดียวนะครับผมก็คืออย่างเช่นกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับผมก็ให้บริการแก่เกษตรกรเยอะมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมขอเชิญชวนเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจนำบัตรประชาชนและบัตรที่มีเลขหรือนะครับผมบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปนะครับที่บริเวณจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับผมก็ต้องบอกว่าไว้เจอกันในวันนั้นนะครับเพราะผมอาจจะไปด้วยเนาะเพราะอยากไปดูความรู้ต่างๆที่ชาวเกษตรกรควรจะมีนะครับเอาล่ะครับมาถัดไปในเรื่องต่อไปของจังหวัดภูเก็ตของเรากันบ้างนะครับผมในเรื่องของฟ้าฝนทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนักจริงๆนะครับเมื่อเวลาช่วง5:00 นะครับผมที่ผ่านมาของวันนี้นะครับท่านนายกแตนหรือคุณสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้สั่งการด่วนเลยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องกลสำนักช่างนะครับลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมทันทีเลยเพื่อเฝ้าระวังปัญหาน้ำขังรอการระบายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตครับโดยทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกไปดูแลครอบคลุมทั้ง9จุดยุทธศาสตร์เลยนะครับผมเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ฝนตกหนักได้นะครับซึ่งในเรื่องของมาตรการแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับเครื่องยนต์สูบน้ำทุกจุดเลยนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 100% ซึ่งท่านนายกก็ได้มีการกำชับให้มีการพร่องน้ำนะครับจากคลอง ที่ท่าแครงคลองท่าแครงนะครับเข้าไปยังขุนน้ำสวนหลวงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมนะครับที่สำคัญครับมีข้อควรระวังสำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตในช่วงเช้าวันนี้นะครับคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลา8โมงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเนื่องจากจะเป็นช่วงระดับน้ำทะเลหนุนสูงถึง 2.78 เมตรซึ่งอาจจะส่งผลต่อการระบายน้ำในบางจุดได้ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะส่งผลอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันนะครับผมมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โลตัสสาขาระนองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยได้เดินทางไปเป็นประธานมอบชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ใจฟูปีที่5ครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานพมจ.ระนองนะครับเพื่อดูแลน้องๆกลุ่มเปราะบางแล้วก็เด็กด้อยโอกาสต่างๆในพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าให้มีความพร้อมสำหรับการศึกษาครับโดยทางพมจ.ระนองนะครับได้ระบุว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญนะครับอย่างในโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะขาดแคลนทุนนะครับนะครับซึ่งในปีนี้น้องๆเข้าร่วมโครงการ21คนโดยได้รับพลังน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะมากมายเลยทั้งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับผมภาคเอกชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนน้องๆนะครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยเนี่ยได้กล่าวให้อวาดแก่น้องๆด้วยนะครับว่าขอให้ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตครับแล้วก็ใช้โอกาสที่ได้รับครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องๆกันนะครับก็อาจจะรีบนิดนึงใกล้หมดเวลานะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมถึงรีบอ่านข่าวเพราะอยากให้ทุกท่านได้รับฟังข่าวของทุกจังหวัดได้ครบถ้วนนะครับมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะผมจากเรื่องราวที่ใจฟูที่ระนองแล้วเนี่ยลงมาที่พังงากันบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังเปิดฤดูกาลผลไม้ประจำปีนะผมภายใต้แคมเปญกินทุเรียนต้องสาลิกาพังงาครับโดยปีนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็ททนะครับที่พังงาเองเนี่ยชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่กับ34สวนทั่วจังหวัดครับไฮไลท์นะคือการเข้าไปนั่งกินทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงานะครับผมถึงใต้ต้นกันเลยนะครับกินก็คือสงสัยก็คือตัดปุ๊บกินปั๊บณตรงนั้นเลยนะครับพร้อมกับมีการพูดคุยกับเจ้าของสวนได้โดยตรงด้วยเนาะแถมยังจับคู่กับโรงแรมที่พักจัดโปรในเขาเรียกว่าโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นนะครับเพื่อดึงดูดทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนนะครับผมรวมถึงคนที่ชอบทุเรียนนะอย่างผมเนี่ยโดนตกแน่นอนถ้าผมอยู่พังงาผมไปแน่นอนเนาะนะครับใครที่อยากไปกินไปชิมทุเรียนถึงสวนนะครับรวมถึงมังคุดด้วยนะครับก็แวะไปได้ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกรกฎาคมเลยครับรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะดูได้ที่เพจของททสำนักงานพังงาได้เลยนะครับฟังแล้วก็น่าตามไปชิมจริงๆนะครับจากเรื่องของกินอร่อยๆที่พังงาก็ลงมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่กันบ้างเนาะที่กระบี่นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆที่เน้นการสร้างรากฐานอนาคตให้กับลูกหลานชาวกระบี่ผ่านตัวหนังสือครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับณศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนะครับมีการจัดงานใหญ่กระบี่อ่านยกกำลังสุขนะครับผมงานใหญ่เลยกระบี่อ่านยกกำลังสุขเนาะเป็นความร่วมมือของสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายกว่า13องค์กรเลยนะครับที่ตั้งใจจะผลักดันให้กระบี่เป็นเมืองแห่งการอ่านครับอย่างยั่งยืนเลยโดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กปฐมวัยครับไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวแคมเปญ3เล่มในบ้านเป็นการรณรงค์ให้ทุกครอบครัวนะครับมีหนังสืออย่างน้อย3เล่มไว้ในบ้านของตัวเองนะครับผมเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆครับโดยทางคุณสาโรจน์ชัยมาศนะครับผมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ท่านได้ย้ำชัดเลยนะครับว่ากระบี่ไม่ได้อยากเป็นแค่เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเดียวนะแต่อยากเป็นเมืองที่เด็กก็สามารถเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพที่สุดนะครับผมซึ่งมีการอ่านนี่แหละครับคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวครับนอกจากจะมีการเซ็น MOU ร่วมกันแล้วนะครับในงานยังมีเวิร์กช็อปสอนเทคนิคการเล่านิทานจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองนะครับนำไปใช้กระตุ้นจินตนาการของเด็กๆได้นะครับผมรวมถึงความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็กๆด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างเกาะแห่งการอ่านพื้นที่แห่งการอ่านให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดกระบี่ของเราครับ เห็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนแบบนี้แล้วผมก็เนาะเชื่อว่าอนาคตของเด็กไทยเราเนี่ยสดใสอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของเล่าข่าวอันดามันช่วง 10:00 น. ถึง 11:00 น. วันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำนะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตที่มีพี่หนึ่งคอยควบคุมรายการให้ควบคุมเป็นช่างเทคนิคให้ผมเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
10: ้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่ม LINE สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอสให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอสซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54ต่อ45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอสวัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาวเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: กว่า1ปีของการฝึกซ้อมมือหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยววินาทีร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะงอกอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานีเกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามแข่งขันนะคะ

0: ิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
1: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: ความดันโลหิตคือสัญญาณชีวิตลดเข็มลดความดันด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในวันพฤหัสบดีนะคะที่14แล้วนะคะ14พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็เจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่บรรยากาศเป็นใจซะเหลือเกินนะผู้ฟังนะเพราะว่ามีฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะโทรมาพูดคุยกันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์0764605111นะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ยังคงมีประเด็นต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยตื่นนอนกันหรือยังนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวันแรกนะหลังจากที่มีการหยุดนะคะในส่วนของเมื่อวานทั้งนี้ทั้งนั้นตื่นมาด้วยบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยมีฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วก็สายๆมาสักนิดนึงสักประมาณ 9:00 น 10:00 นนะฝนก็หยุดตกนะคะก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะก้าวเท้าออกจากบ้านเลยนะช่วงนี้นะผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาได้มีการประกาศนะคุณผู้ฟังว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันที่14ยาวไปจนถึงวันที่18นะคะอาจจะมีฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักกันเลยทีเดียวนะบางพื้นที่นะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีฝนตกนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนภัยรับมือสภาพอากาศแปรปรวนค่ะหลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงของวันที่14ถึง18นะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะด้านทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรด้วยกันเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะช่วงนี้นะคะบวกกับอีกหลากหลายประเด็นนะคะที่มีการอัปเดตกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการคุมสถานการณ์ชายแดนใต้ประธานโทษค่ะชายแดนนะคะได้รวบรวมหลักฐานกัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงประเด็นนี้บวกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูชม

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมาพูดคุยกันนะในส่วนของการเจรจานะคะในส่วนของเกาหลีใต้ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่มีการหลบหนีนะคะในจ้างจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกแรงงานไทยถูกขึ้นบัญชีดำนะคะระงับนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของประเทศไทยเป็นเวลา1ปีเต็มค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ให้การสัมภาษณ์นะคะถึงปัญหาแรงงานไทยที่ได้มีการหลบหนีออกนอกระบบหลังเดินทางไปทำงานภาคเกษตรและประมงนะคะตามฤดูกาลในส่วนของเกาหลีใต้ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ค่ะระหว่างประเทศไทยและเกาหลีนะคะหรือวีซ่า E8 นะส่งผลให้ถูกขึ้นบัญชีดำค่ะไม่ให้ไปทำงานทั้งจังหวัดนะคะว่าในส่วนของ MOU ระบุชัดเจนนะคะว่าในส่วนของแรงงานไทยเนี่ยหรือว่าแรงงานจากจังหวัดใดหลบหนีเกิน 20% ก็จะมีผลต่อการระงับการรับแรงงานจากจังหวัดนั้นซึ่งที่ผ่านมานะคะแรงงานที่ส่งไปล็อตแรกเนี่ยมีสัดส่วนเกินจริงจนกลายเป็นปัญหาตามมานะคะเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าไม่ควรที่จะนำการกระทำผิดของคนอื่นส่วนน้อยเนี่ยไปกระทบต่อแรงงานอีกกว่า 80% ที่ตั้งใจนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วที่ตั้งใจไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมได้มีการย้ำนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการออกมาตรการที่เพิ่มนะคะในส่วนของภาระหรือว่าค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยค่ะทั้งนี้นะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าข้อเท็จจริงว่า MOU เป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะแต่ก็ต้องมีการยอมรับเงื่อนไขร่วมกันไม่ใช่ข้อเสนอจากฝ่ายเกาหลีใต้เพียงอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะทางด้านของรัฐบาลค่ะก็ได้มีการเตรียมที่จะเจรจาขอผ่อนผันกับเกาหลีใต้ค่ะมากกว่าการขอแก้ไข MOU ทั้งฉบับเนื่องจากว่าประเทศไทยเองค่ะผู้ฟังไม่มีอำนาจต่อรองมากนักแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากแรงงานไทยที่ได้มีการหลบหนีนะคะส่วนแนวคิดเพิ่มบทลงโทษของแรงงานไทยที่หลบหนีเนี่ยก็จะมีการนำเสนอต่อไปนะในส่วนของการที่มาตรการนะคะก็จะย้อนกลับไปที่ภาระต่อแรงงานอย่างเช่นการเก็บเงินประกันก่อนเดินทางแม้จะช่วยลดการหลบหนีได้แต่อาจจะทำให้แรงงานจำนวนมากค่ะต้องไปกู้เงินเพิ่มรัฐบาลจึงไม่อยากให้ใช้แนวทางดังกล่าวนะคะอีกทางค่าปรับก็แทบไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราหลบหนีไปหรือว่าแรงงานมีการหลบหนีไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการติดตามปรับนะคะใครได้ประเทศเสียหายไปแล้วนะคะซึ่งกว่าที่จะหาแรงงานส่งออกได้แต่ละพันตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณผู้ฟังขณะที่สถานการณ์แรงงานไทยนะคะผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 130,000 คนกันเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการให้แรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับประเทศแต่ต้องการที่จะผลักดันนะคะให้แรงงานเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ระบบแรงงานของเกาหลีใต้เนี่ยมีการซับซ้อนนะคะกำหนดให้แรงงานที่หมดสัญญาต้องเดินทางกลับประเทศก่อนจึงสมัครกลับเข้าไปใหม่อีกทั้งไม่มีหลักประกันนะคะว่าจะได้กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ยเลือกอยู่ต่อแบบผิดกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแนวทางที่จะดึงแรงงานกลับไปนะคะเพื่อที่จะต่อรองกับเกาหลีใต้ทำได้ยากมากค่ะผู้ฟังเพราะว่ารัฐบาลเองไม่สามารถที่จะบังคับให้แรงงานไทยกลับไปประเทศได้อีกทั้งตลาดแรงงานก็ถือว่าเป็นระบบแข่งขันนะคะหากไทยไม่ส่งแรงงานประเทศอื่นก็พร้อมเข้าไปแทนทันทีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมีการเจรจากันนะคะในส่วนของการเจรจาเกาหลีใต้หลังที่แรงงานหรือว่าคนไทยนี่แหละค่ะที่ไปทำงานเนี่ยผิดกฎหมายก็หลบหนีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการที่แบบว่าคนไทยที่ไปทำงานต่างเกาหลีใต้เนี่ยก็ยืนอยู่ต่อนะคะโดยที่ผิดกฎหมายก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ต้องมีการเจรจากันนะคะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะมีการสั่งการนะคะว่าต้องเดินหน้าแก้ฝุ่น PM 2.5 ข้ามพรมแดนค่ะตามข้อสั่งการนั้นด้วยนะคะติดตามในเรื่องของหมอกควันจุ
ความจุความร้อนนะคะยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะคะแล้วก็มลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังจากสถานการณ์ฝุ่นละอองฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็พบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งค่ะเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเองกรมควบคุมมลพิษค่ะจึงได้มีการร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารนะคะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการค่ะติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะยกระดับการติดตามเรื่องของการวิเคราะห์หรือการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดนั่นเองทั้งนี้ค่ะผู้ฟังในปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามนะคะจนถึงปี2568ก็ได้มีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมค่ะผู้ฟังก็เป็นการดำเนินการที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยนะคะที่เข้าร่วมนะคะได้มีการเขาเรียกว่าศึกษาหรือว่าติดตามนะคะในส่วนของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมอกควันต่างๆนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมค่ะแบบจำลองการเคลื่อนที่นะคะของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมไปถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังแล้วก็การวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับนั้นก็คือการเฝ้าระวังแล้วก็การบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองนะคะฝุ่น PM 2.5 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือนะคะพร้อมทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างจริงจังนะคะโดยการขอความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการที่สั่งการนะคะที่จะมาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนนะคะมีการสั่งการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในพื้นที่เองหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะเพื่อที่จะสกัดหมอกควันภาคเหนือนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่น้องหานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: เสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: อย่าว่างแต่ถึงเรียวชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านานขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วปีล่วง
1: เอ้ยเดี๋ยวขึ้นหน้า
0: หายน้ำมันนี่แหละขึ้นไม่เลือไม่ไหวเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าน้ำมันก๊าซน้ำมันเปล่าน้ำมันรำข้าวแล้วขึ้นไม่เลือน้ำมันจริงเล่นเรียกแต่ว่าชาติเพนแม่ไม่น้ำจัดช่วยยังผ่าตางไปห้ารวยไปห้าตาที่กุ้งแกบอกว่าค่ายไม่ได้น้ำมันขึ้นเลวไม่พอ
1: เอ้าแล้วตาที่กุ้งแกใกล้น้ำมันเลย
0: แม่ที่ไม่รู้จักตาที่กุ้งมอพี่ที่ใกล้น้ำมันพรายเจ้

0: น่นะทีนี้ขึ้นปรึบปรึบเลยนี
1: ่ไอ้เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นลาวลาย
0: ค่อยนี่แหละ
1: ค่อยเลยอ่ะ
0: หายค่อยนี่แล้วค่อยน้อยแล้วค่อยเป๊กค่อยนกกระตาค่อยเยาวมาค่อยป้าโลนี่แหละ
1: โอ้ได้ดู

0: หายขึ้นมาแล้วลาวนาบ่าวเว้ย
1: ไอ้เอ้ยแต่มันขึ้นกันนักหน้า
0: หายท่ออวดทั่วนี่แลกขึ้นเม็ดแล้วแรกแต่ว่าคำแล้วอยากกินตัวตื้อตังไป5บาทไปซื้อแม่ค้านั่นแม่ค้าว่าป๋องละ6บาทแล้วขายไม่ได้ว่ะเดินพลไปอีถือตัวแคกแคกว่าอีนี่ขายถุงละ10บาทแล้วนะนายว่ะเดินพลไปร้านเช็คไว้ถือตัวเกี้ยวมาทีเดียวต้มนี่เช็คว่าขายไม่ได้ถั่วแพงถั่วแพงว่ะเดินพลไปชนเอาเด็กนั่นทำตุ้งติ้งตุ้งติ้งไม่รู้ยิ่งว่าใช่ถ้ามากินถั่วไม่ละลุงว่ะแล้วไม่รู้ตัวอะไรก็มันไก่ผ่าไปกินในเทเมิดเมิด

0: ยแล้วตาวแกเออทีนี้มาทีเดียวช่องเลยแหละ
1: เพิ่งหยุดไม่กี่วันเอ้ยถึงขึ้นลาวหรอก
0: หายจ่วยจักตีก่อนจ้ะกันขึ้นปันนี้เลยตามตรงตายมาต่างกายต่างขว้าเลยนี่
1: กันเม็ดใหญ่ๆปันนี้ไปอ่ะน่ะมายิดยาปอย
2: เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะที่ส่งต่อให้ผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนสปอร์ตที่น้องฮานได้เปิดไปนะสำหรับในส่วนของงานกิจกรรมนะคะที่จังหวัดเชิญชวนนะคะชวนเที่ยวนะคะชวนชิมของอร่อยเมืองพังงาค่ะในงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงานะรวมไปถึงเมนูซีฟู้ดสดๆอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายค่ะระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569นะณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็จะเป็นในส่วนของศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่จะมอบความบันเทิงความสนุกนะผู้ฟังในงานนี้ก็ไปกันได้นะคะและหนึ่งในนั้นค่ะกับทางด้านของจังหวัดพังงานะได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมยกระดับเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่โดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมรวมไปถึงการยกระดับขยายผลนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่นะประจำปีนี้ดำเนินภายใต้โครงการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงการประชุมหารือกันตลอดจนเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมระหว่างหน่วยงานองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายค่ะทั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมที่ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะอยู่กันอย่างเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะยกระดับศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาให้เป็นกำลังสำคัญเรื่องของการสร้างเครือข่ายคุณธรรมแล้วก็ขยายผลสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของหลากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงารวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุตรหลานในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะที่เข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟัง

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูชม

ผู้ฟังก็เชิญชวนกันนะคะในส่วนของงานดีๆนะคะที่จัดขึ้นที่บริเวณอำเภอตะกั่วป่านะคะก็มีกันยาวๆไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับในงานนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะที่มาอัปเดตกันข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นข่าวสารในส่วนของรัฐบาลเองนะคะในวันพรุ่งนี้จะเจอกันได้ใหม่นะคะในช่วงของเวลาเดิมนะ11นาฬิกายาวไปจนถึง12นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ
7: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านรวดเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ในตำบลมุ่งเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
12: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซับซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
13: นายพลพงษ์ในอนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
14: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ 89 ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
15: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
4: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
17: ที่บางไทรนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
4: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
18: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็พบประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน
19: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศ

0: ต่างๆและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
2: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
3: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
4: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอส.กู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ27ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง วินัยใจกว้าง

0: วทพะเยารายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าที่พลุโต๊ะแดงและพลุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาจอตำบลตะปอย้ออำเภอยิ่งงออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพลุโต๊ะแดงและพลุบาจอสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพลุบาเจาะเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะฮ์ไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
5: ่ผมบันแก้วฉ่ำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
4: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซายิดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
8: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยรัตนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตระการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนัทวดีวัตรุจีกฤต สุภาวรรณคงนินกฤติกาพิพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดียวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างดัตวีมินเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 21-19 21-16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกม21-15 22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮักจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
10: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นเราก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยทุกคนเลยค่ะ
9: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-16 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
11: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้ทุกคนเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ขอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆครับผม
9: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดยฟีฟ่าคาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิกซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับ1ของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโจโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียเปเรกิโนนักหวดเพื่อนร่วมชาติ6-2และ6-3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่น ทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชเทนนิสอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหวดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะฮูฮามินดุกจากเวียดนาม 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมืออันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกฤษฎิษฐ์สำเร็จมืออันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-1 7-6 ไทเบรก 7-4 ผ่านรอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอามัยราทัททูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-0 และ 6-1 ผ่านรอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมืออันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2-0เซต6-0และ7-5ผ่านรอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอร์ชิเมตวามจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับฉินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียวสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไคเจียจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันมืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S บีม SR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3-0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
12: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
12: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ต่อ
8: ่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-680-4468และ086-997-5834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุไขของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกระบวนการชราภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 45-86 การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว 1.กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ 3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4. กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
18: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
2: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูๆชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็ม

0: 23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าพรุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าพรุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHzขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันจันทร์ถึงสุขค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันดีเจน้ำเปล่ารสสุคนค่ะและควบคุมเทคนิคการออกอากาศนะคะโดยดีเจน้องส้มชัยวิสิทธิ์ค่ะวันนี้พบกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนะคะเพิ่อแป๊บเดียวเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเรายังคงมีข่าวสารนะที่น่าสนใจค่ะนำมาแชร์แล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นนะคะคุณผู้ฟังด้วยข่าวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นกระแสมากมายเลยค่ะในโซเชียลมีเดียค่ะกับเรื่องของวันหยุดนะที่เชื่อว่าหลายๆคนค่ะต่างเฝ้ารอคอยเตรียมเก็บของแพ็คกระเป๋ากันแล้วนะคะตามที่ได้มีข่าวออกมาค่ะว่ามีมติครม.นะคะได้เห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี2569เพิ่มขึ้นอีกจำนวน2วันนะได้แก่วันที่2มิถุนายนนะคะแล้วก็31กรกฎาคมเนี่ยนะคะในวันนี้นะคะทางเพจ Facebook ค่ะของไทยคู่ฟ้านะคะก็ได้ออกมานะคะแถลงแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งในข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมนะคะคุณผู้ฟังคะจากการแชร์ข่าวเนี่ยจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะที่จะเสนอให้ครม.เนี่ยให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเนาะโดยกำหนดนะคะเพิ่มวันหยุดราชการนะที่จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคม2569อย่างที่ดิฉันได้แจ้งไปเนี่ยนะคะไม่เป็นความจริงเนาะซึ่งในปัจจุบันค่ะยังไม่มีการหารือหรือว่าประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จนะคะหรือว่าหากมีข่าวอื่นๆค่ะนอกเหนือจากนี้นะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามจากช่องทางนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ดีเนาะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางข่าวสารนะทั้งโทรทัศน์วิทยุนะจากทางหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะหรือว่าติดตามจากทางสวท.ตะกั่วป่าของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าหากท่านใดที่อยากจะตรวจสอบข้อมูลหรือเช็คข่าวในช่วงนี้ว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจของ Anti Fake News Center ได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนช่วงนี้เนี่ยนะคะต้องระมัดระวังกันในเรื่องของการเสพสื่อนะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่ายุคปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นยุคดิจิทัลที่ทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะสร้างข้อมูลได้ทุกรูปแบบเลยค่ะแชร์ข้อมูลข่าวสารก็ดีนะแสดงความคิดเห็นก็ดีค่ะหรือว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่ตั้งต้นโพสต์ข้อมูลข่าวสารนั้นด้วยเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นเนี่ยทำให้มีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายค่ะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าทางออนไลน์ค่ะที่ต้องพึงระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าบางข่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงแต่เมื่อมีการส่งต่อหรือว่าแชร์กันไปในวงกว้างแล้วเนี่ยมันอาจสร้างความเสียหายได้รวมไปถึงอาจสร้างความตื่นตระหนกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีๆในเวลาที่เราได้รับข่าวสารมาค่ะก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลออกไปค่ะก็ต้องตรวจสอบนะคุณผู้ฟังเพราะว่าแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้โพสต์นะคะเรื่องราวนั้นก็ตามนะแต่หากว่าเราเป็นผู้แชร์นะคะก็ถือว่ามีส่วนเข้าข่ายความผิดนะในส่วนของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันเนาะดังนั้นระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้อ่ะก็มาแจ้งเตือนกันนะว่าไม่หยุดนะคะวันที่2มิถุนายนนะคะแล้วก็วันที่31กรกฎาคมนะเบื้องต้นนะคะหากทางมีมติครม.ออกมาจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการนะณวันนั้นเนี่ยเราก็จะนำมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะดังนั้นหากใครที่มีแพลนหรือว่ามีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะไปติดต่อราชการในช่วงวันดังกล่าวค่ะก็ยังสามารถไปติดต่อราชการได้ตามปกติตามวันเวลาทำการเลยนะคะแจ้งข้อมูลข่าวสารกันเนาะแล้วก็ในช่วงแรกนี้ค่ะก็จะมา
พูดถึงนะคะประเด็นข่าวที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะในช่วงนี้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการดำเนินการหรือว่าทำอะไรบ้างนะหรือว่าอย่างเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายๆท่านค่ะคงได้รับฟังเรื่องราวข่าวสารนะจากทั้งคุณจันทรานะคะดีเจจุกหรือว่าคุณภาสุรัตน์นะคะดีเจมะตูมของเราเนี่ยกันไปเยอะแยะมากมายแล้วเพราะว่ามีการจัดรายการนะไม่ว่าจะเป็นสารพันจันถึงสุขก็ดีหรือรายการให้แยกข่าวนะคะที่นำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันโอ้โหแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตค่ะเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับข่าวสารนะวันนี้ค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้เข้าหารือนะคะกับเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยค่ะเพื่อเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีนะคะต่อเอกอัครราชทูตบาเรนนะในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะคะโดยไทยเนี่ยให้ความสำคัญค่ะกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะพร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดนะคะระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนค่ะซึ่งทั้งสองประเทศค่ะได้เตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้านะคะด้านเอกอัครราชทูตบาเรนค่ะก็ยินดีที่ได้รับหน้าที่ประจำประเทศไทยค่ะเนื่องจากว่าเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยและความเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายค่ะก็ยังยินดีนะคะต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกันพร้อมกับเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารค่ะซึ่งไทยนั้นมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือค่ะทางด้านการค้าและการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการลงทุน2ทางและแสวงหาโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจร่วมกันค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้หวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและบาเรนเพิ่มมากขึ้นนะคะด้านเอกอัครราชทูตบาเรนค่ะก็ได้กล่าวว่ายินดีนะคะที่จะส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทยในบาเรนนะคะซึ่งทางบาเรนเนี่ยมีที่ตั้งใกล้กับซาอุดิอาระเบียและอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางค่ะซึ่งถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคะจึงพร้อมที่จะเป็นประตูนำเข้าสินค้าไทยสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยไทยเนี่ยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวบาเรนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาพยาบาลค่ะโดยในปี2568นะคะมีชาวบาเรนเดินทางมายังประเทศไทยเนี่ยกว่า 30,000 คนด้วยกันค่ะอย่างไรก็ดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังคงต้องการส่งเสริมให้ชาวบาเรนค่ะได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านเอกอัครราชทูตบาเรนค่ะก็ได้ชื่นชมในศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของไทยนะคะพร้อมกับเห็นพร้องต้องการนะคะที่จะต่อยอดความร่วมมือในด้านดังกล่าวเนี่ยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยด้านความมั่นคงทางอาหารค่ะไทยได้ยืนยันบทบาทการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารคุณภาพที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของบาเรนนะคะแล้วก็ในตอนท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตพร้อมกันนี้นะคะก็ได้อวยพรให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยตลอดวาระการดำรงตำแหน่งค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือได้พูด

0: คะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็3นาทีกับอัยการกันสักครู่กลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอแล้วดันมีคนแปลกหน้าติดเข้ามาในกล้องด้วยแบบไม่ตั้งใจกรณีนี้ผิดกฎหมายหรือไม่พบกับกรอบป้องกันความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการแอบใช้หรือข้อมูลส่วนตัวของเราโดยไม่บอกกล่าวหรือไม่ได้รับอนุญาตได้ใน3นาทีกับอัย
1: วันนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งมีภาพของบุคคลอื่นติดเข้ามาในกล้องของเราด้วยเนื่องจากภาพของบุคคลอื่นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเมื่อเราเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถตัวตนของบุคคลนั้นได้แล้วการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอติดภาพของบุคคลอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้จะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดค่ะหากเก็บภาพของและวิดีโอเหล่านั้นเป็นของส่วนตัวและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วหากภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นที่มีหน้าของบุคคลอื่นติดมาด้วยเรานำโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ความยินยอมจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือว่าเราได้ค่ะหากว่าผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวแบบนั้นเราไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะร้องขอให้เราลบภาพของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะหากมีการนำภาพของคนอื่นไปตัดต่อหรือนำภาพของเขาไปใช้เผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมหรือนำไปใช้หาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นนำไปใช้ประกอบการโฆษณาไปใช้ในทางการตลาดหรือมีการนำภาพถ่ายของเขาไปหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆจนเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือทำให้ได้รับความอับอายอย่างนี้จะมีความผิดหมาย PDPA มาตรา27ซึ่งมีโทษทางอาญานะคะนอกจากนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ซึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญซึ่งจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลเองก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราในกรณีที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีศิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระโรคข้ออักเสบรุมาตอยเป็นอีกหนึ่งโรคที่มีสัญญาณเตือนด้วยอาการปวดตามข้อต่างๆทั่วร่างกายนอกจากจะพบได้ในวัยกลางคนแล้วก็ยังพบได้บ่อยในผู้สูงอายุอีกเช่นกันซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการรักษาตัวโรคก็อาจจะลุกลามและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์อินทราภาพรอาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออักเสบรุมาตอยในผู้สูงอายุว่าจะมีความเหมือนและมีความแตกต่างอย่างไรกับโรคข้ออักเสบรุมาตอยทั่วไปรวมถึงจะมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายกว่าหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพูดคุยและหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครั

0: วันนี้อาจารย์อยู่กับเราอีกครั้งนึงนะครับวันนี้อยากจะพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอยากจะถามครับอาจารย์ว่าโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: ครับโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะของการที่อักเสบเรื้อรังโรคนี้เนี่ยเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องและทำลายเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะที่ข้อทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้อถูกทำลายแล้วก็โครงสร้างรอบข้อผิดปกติมีปัญหาเรื่องของกระดูกอ่อนผิดปกตินะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ระยะยาวเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องของข้อผิดรูปต่างๆตามมาส่งผลต่อการใช้งานนะครับข้อที่เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อเล็กๆนะครับเช่นข้อเล็กๆที่ตรงข้อคนนิ้วมือข้อกลางนิ้วมือนะครับแล้วก็ข้อมือนะครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสเป็นข้อใหญ่ได้ร่วมด้วยนะครับเช่นข้อเข่าข้อเท้ามีเป็นต้นหรือข้อนิ้วเท้าเป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่เจอโดยทั่วไปนะครับแต่ในผู้สูงอายุก็อาจจะมีลักษณะอาการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากในวัยทั่วไปได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่อาจจะมีอาการตามระบบมากขึ้นเช่นมีไข้นะครับอาจจะมีเรื่องของอ่อนเพลียเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดได้ครับ
0: ครับแล้วอย่างนี้สาเหตุของโรคข้อเสพรูมาตอยล่ะครับมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ครับสาเหตุจริงๆเรายังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด นะครับแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยบางอย่างก็คือปัจจัยเรื่องพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตและรวมทั้งปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับโดยปัจจัยเรื่องพันธุกรรมเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องโดยที่ว่าถ้าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้นนะครับหรือยีนบางอย่างที่มีความเสี่ยงก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้นนะครับปัจจัยเรื่องของพฤติกรรมก็พบว่าผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับหรือมีโอกาสทำให้การดำเนินโรคเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเกินปกติก็พบว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามีการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อในตำแหน่งของรอบฟันนะครับใบเหงือกต่างๆเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคได้นะครับแล้วก็ปัจจัยสิ่งทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นอาจจะมีการติดเชื้อเข้ามาในร่างกายหรือว่าอาจจะมีโอกาสรับควันสารเคมีต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้เช่นเดียวกันครับ
0: ก็คือถือว่ามีปัจจัยรอบด้านเลยที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยแล้วอย่างจะถามอาการเพิ่มเติมครับว่าแล้วอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุด้วยนะครับอาจารย
1: ์ครับอาการจริงๆก็ลักษณะของคนไข้สูงอายุที่เป็นรูมาตอยเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะอาการเหมือนกับในวัยอื่นนะฮะลักษณะก็คือจะมีลักษณะของการเสพข้อเนี่ยเป็นข้อเล็กๆนะฮะที่ตรงบริเวณข้อนิ้วมือนะฮะแล้วก็บริเวณข้อมือนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อใหญ่ร่วมด้วยได้โดยเป็นลักษณะของการเสพที่เป็นเรื้อรังเราดูที่ข้อก็จะมีลักษณะบวมอาจจะมีแดงร่วมด้วยกดเจ็บต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่พบได้ในของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าอาการหนึ่งที่อาจจะมาได้ในผู้สูงอายุแต่อาจจะเจอไม่บ่อยก็คือลักษณะที่แทนที่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วอักเสบแบบต่อเนื่องเรื้อรังอาจจะมาแบบเฉียบพลันก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะมีลักษณะของข้ออักเสบเฉียบพลันเกิดขึ้นที่บริเวณข้อไหล่ข้อสะโพกนี้เป็นต้นอันนี้เจอได้ไม่บ่อยนะครับในที่บางกลุ่มก็จะมีลักษณะการอักเสบที่เป็นที่ข้อเล็กได้เช่นเดียวกันแต่เป็นแบบเฉียบพลันนะครับมีอาการบวมที่บริเวณหลังมือหลังเท้าร่วมด้วยนี่ก็เป็นอันที่เจอได้ไม่บ่อยนะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่มีอาการตามระบบมากขึ้นเช่นอาจจะมีในเรื่องของไข้อ่อนเพลียเบื่อหาน้ำหนักลดเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ครับก็คือมีอาการที่มันเพิ่มขึ้นมาไม่เหมือนกับข้ออักเสบรูมาตอยของคนวัยทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วอยากจะถามอาจารย์ว่ามันมีความสัมพันธ์ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขาต้องมีประวัติว่าตอนสมัยตอนวัยกลางคนเขาเคยเป็นรูมาตอยก่อนเขาถึงจะแบบค่อยเป็นตอนผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ก็คือ
1: จริงๆก็คือว่าโรคข้อเสื่อมรูมาตอยเป็นลักษณะของการที่เป็นเรื้อรังเพราะฉะนั้นเมื่อพบในผู้สูงอายุก็จะมี2ลักษณะ1ก็คือเป็นตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุ2ก็คือเริ่มมาเป็นในวัยผู้สูงอายุในกลุ่มวัยก่อนสูงอายุถ้าดูแลไม่ดีโรคไม่สงบนะครับก็จะมีโอกาสต่อเนื่องมาต้องดูแลรักษาต่อเนื่องในวัยผู้สูงอายุขณะที่กลุ่มวัยผู้สูงอายุเองเนี่ยนะครับเวลามาพบแพทย์เนี่ยบางครั้งอาการจะไม่ตรงไปตรงมางั้นจะมีความยากมากขึ้นในการที่เราจะประเมินแล้วก็วินิจฉัยโรคครับ
0: ครับอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่เขาสงสัยว่าเขาเป็นโรคเนี่ยเขามาพบแพทย์จะมีที่การตรวจรักษาอย่างไรบ้างครับอาจารย
1: ์ครับจริงๆแนวทางหลักในการรักษาก็ไม่ต่างกันกับวัยอื่นนะครับก็มีด้วยกันประมาณ30ข้ออันแรกก็คือว่า นื่องจากกระบวนการของโรคเนี่ยเป็นเรื้อรังก็คือต้องพยายามทำยังไงให้ตัวโรคเนี่ยสงบลดการอักเสบลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยต้องป้องกันไม่เกิดตัวโรคเนี่ยทำลายข้อนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยให้คนไข้เนี่ยไม่มีอาการปวดนะฮะสามารถที่จะใช้ชีวิตหรือใช้ข้อได้ตามปกตินะครับและสุดท้ายก็คือทำให้คนไข้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่โดยหลักก็คือมีการใช้ยาในการควบคุมโรคซึ่งยาก็จะมี3กลุ่มหลักนะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่เป็นยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มยาลดอาการปวดลดการอักเสบกลุ่มที่3นี่เป็นสารกลุ่มชีวภาพนะครับส่วนใหญ่การรักษาเนี่ยเราจะใช้กลุ่มแรกและกลุ่มที่2เป็นหลักนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยกระบวนการของการออกฤทธิ์เนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยยาจะค่อยๆเห็นผลอาจจะเห็นผลเร็วสุด1ใน2เดือนนะครับแต่กลุ่มนี้โดยรวมแล้วจะมีความปลอดภัยกว่ากลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นยาหลักในการรักษานะครับกลุ่มที่2ก็เป็นยาลดอาการลดการอักเสบนะครับอาจจะเป็นการให้ยาเฉพาะที่เช่นยาแก้ยาทาแก้ปวดนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นยาทานแหละนะครับยาทานเช่นอาจจะเป็นยาแก้ปวดกลุ่มพาราเซตามอลนะครับอันนี้ก็ลดการปวดแต่ตัวโรคมันมีการอักเสบฉะนั้นบางทีก็อาจจะได้ผลไม่ได้ดีนักนะครับก็จำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่มลดการอักเสบซึ่งก็จะมีกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีการสั่งใช้นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะต้องใช้ต่อเนื่องนานเนื่องจากตัวโรคเนี่ยเป็นเรื้อรังนะครับอย่างไรก็ตามยากลุ่มนี้มีความเสี่ยงนะครับมีโอกาสทำให้เกิดผลแทรกซ้อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระคายเคืองกระเพาะอาหารมีผลต่อไตนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการประเมินถึงผลดีและผลเสียของการสั่งแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็พยายามให้ใช้สั้นที่สุดนะครับเพื่อไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มลดการเสี่ยงเหมือนกันที่เป็นสเตียรอยนะครับกลุ่มนี้ก็ใช้ในกรณีที่มีการอักเสบของข้อเนี่ยปานกลางถึงมากนะครับเป็นยากลุ่มที่ลดอาการเสี่ยงได้ดีแต่ว่ามีความเสี่ยงนะทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะมีผลทำให้ระคายเคืองข้ออาหารก็ได้นะครับมีผลทำให้เสี่ยงต่อเกิดกระดูกพรุนนะครับเสี่ยงต่อน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกตินะครับไขมันขึ้นหรือว่าความดันสูงนะครับเสี่ยงต่อในเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะครับโดยปกติกลุ่มนี้จะไม่ค่อยได้ใช้เป็นกลุ่มแรกในการลดการอักเสบนะครับใช้กรณีที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการใช้กลุ่มยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์แล้วนะครับโดยกลุ่มที่สองนะฮะกลุ่มที่สองเนี่ยโดยรวมก็คือใช้ส่วนใหญ่จะใช้ระยะสั้นเพื่อรอให้ยากลุ่มแรกคือกลุ่มปรับเปลี่ยนการดำเนินโรคเนี่ยออกฤทธิ์นะครับพอดีขึ้นระยะยาวเนี่ยก็จะไม่ได้มีการใช้กลุ่มที่สองแล้วความเสี่ยงก็จะน้อยลงตัวโรคก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจะต้องใช้เวลานะครับต้องมีความอดทนนิดนึงแต่ว่าระยะยาวก็จะเกิดผลดีกับคนไข้นะครับกลุ่มที่สามนี่ก็เป็นกลุ่มสารชีวภาพซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคล้ายๆกับกลุ่มแรกก็คือช่วยปรับเปลี่ยนการโรคเหมือนกันช่วยลดการอักเสบแต่ว่าใช้เวลาในการเห็นผลนะครับแต่ว่ายากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการยับยั้งสารเคมีต่างๆที่อยู่ในร่างกายช่วยลดการอักเสบการใช้ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ราคายังค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นข้อที่อาจจะใช้ในกรณีที่กลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มปรับเปลี่ยนการโรคกลุ่มแรกเนี่ยมีข้อจำกัดในการใช้ไม่ได้ต่างๆและถึงจะพิจารณาใช้นะครับในกรณีที่ตัวโรคมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับถึงไปใช้กลุ่มที่3นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องยาส่วนการดูแลที่ไม่ใช้ยาก็จะมีทั้งในเรื่องของการทำกายภาพบำบัดซึ่งมีความสำคัญมากต้องทำไปพร้อมๆในขณะที่คนไข้มีข้ออักเสบต้องมีการขยับข้อมีการเคลื่อนไหวไม่งั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของข้อติดตามมานะครับเสี่ยงต่อเกิดปัญหาเรื่องของข้อผิดรูปนะครับมีการบริหารเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อแล้วก็บริหารทำให้กล้ามเนื้อรอบข้อแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะดูแลเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับก็คือถือว่าดูพูดถึงการรักษาได้ครบถ้วนเลยทั้งของการใช้ยาและก็ไม่ใช้ยาและการดูแลของคนไข้นะครับและบางคนเขาแอบถามมาอาจารย์ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเขาไม่รู้ตัวและไม่ได้ไปพบแพทย์ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้โรคข้ออักเสบรุมาตอยเนี่ยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้จากตัวโรคเองที่พอมีการเสพข้อเลื่อนลังถ้าดูแลรักษาไม่ถูกต้องนะครับข้อจะมีโอกาสที่จะติดนะข้อผิดรูปนะครับก็จะส่งผลต่อการใช้งานนะครับถ้าเป็นข้อใหญ่ก็จะส่งผลต่อการเดินนะครับหรือเป็นยาวๆนะก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นข้อเสื่อมตามมาจากโรคข้อเสพรุมาตอยก็เสี่ยงทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายเสี่ยงต่อการหกล้มนะครับและจากกระบวนการของโรคที่เป็นมานานเนี่ยมันส่งผลทำให้กระดูกมีปัญหาด้วยนะครับทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องกระดูกพรุนด้วยนะครับนอกจากนี้ตัวโรคเองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีการอักเสบในระบบอื่นนอกจากระบบข้อนะฮะจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเรื่องปอดอักเสบได้จากตัวโรคและส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องพังผืดที่ปอด ก็จะเกิดปัญหาระยะยาวเรื่องเหนื่อยเรื่องมีปัญหาเรื่องการหายใจตามมานะครับนอกจากนี้บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องตาแห้งปากแห้งได้ซึ่งเป็นเพราะแทรกซ้อนที่พบได้เหมือนกันก็จะเสี่ยงทำให้เกิดในเรื่องของกระจกตาเป็นแผลต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องการติดเชื้อได้นะในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็คือภูมิต้านทานมีการทำงานผิดปกตินะครับก็อาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติและเสี่ยงทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดด้วยเพราะว่าด้วยความที่ตัวโรคมันมีกระบวนการของการอักเสบมันก็จะมีการอักเสบของหลอดเลือดได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองต่างๆเป็นต้นนะครับครับ
2: ครับแล้วถ้าเกิดฟังอาจารย์มาแล้วเนี่ยไม่อยากเป็นโรคนี้ไม่อยากเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลตนเองป้องกันการเป็นโรคข้อเสพติดมาต่อยได้ไหมครับอาจารย์
1: จริงๆก็อย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะว่าค่อนข้างไม่ง่ายนะครับมันก็มีปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ก็คือปัจจัยเรื่องพันธุกรรมนะครับแต่ส่วนปัจจัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ส่วนหนึ่งที่สามารถป้องกันได้ที่สำคัญอันนึงก็คือในเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่
1: อันหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อการติดเชื้อบางชนิดไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสเข้าไปในร่างกายมันอาจจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มนะครับนอกจากนั้นก็คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงน้ำหนักตัวต้องไม่เกินน้ำหนักมากไปก็มีข้อมูลว่าสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคเพราะฉะนั้นก็คือดูแลน้ำหนักตัวไม่ให้มากผิดปกตินะอยู่ในเกณฑ์ปกติครับนอกจากนั้นก็ดูแลสุขภาพพื้นฐานทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับได้ตามปกติถ้าไม่มีปัญหาเรื่องปวดข้อนะครับแล้วก็ในเรื่องของดูแลเรื่องโภชนาการที่ดีนะครับทานอาหารให้ครบ5 หมู่นะครับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีในเรื่องของการดูแลเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการที่ตัวโรคพอเป็นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเสี่ยงของการติดเชื้อได้มากขึ้นนะครับครับ
2: ครับอาจารย์ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็จะเห็นว่าทุกๆครั้งที่คุณหมอมารายการของเราเนี่ยก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลสุขภาพพักผ่อนทานอาหารออกกำลังกายและคุมน้ำหนักถือว่าเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเลยที่ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดวันนี้ฟังเราไปแล้วรู้สึกว่าสงสัยว่าตนเองหรือคนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีอาการปวดข้อที่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นข้ออักเสบรูมาตอยหรือเปล่าถ้าเกิดสงสัยก็สามารถมาพบคุณหมอได้ใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
2: สุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและการรักษาของคนที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยครับ
1: ครับสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคข้อเสพรูมาตอยเนี่ยนอกจากคำแนะนำเรื่องการดูแลเรื่องยาที่ทันตามที่แพทย์แนะนำแล้วเนี่ยก็คงจะต้องติดตามการรักษาสม่ำเสมอนะครับโรคนี้เนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่เมื่อดูแลแสงถูกต้องเนี่ยโรคก็จะสงบแล้วก็สามารถมีดำเนินชีวิตได้ตามปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องติดตามรักษาสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะครับการใช้ยาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการปรับยาทานเองนะครับหรือการหยุดยาโดยคิดว่าโรคสงบแล้วจริงๆบางทีตัวโรคเนี่ยยังมีการเสพต่อเนื่องแต่ว่าที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะยาควบคุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการทานยาต้องปฏิบัติตามแพทย์ที่แนะนำว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้เมื่อไหร่ควรจะหยุดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็จะต้องมีการออกกำลังกายนะครับการทำกายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อรอบข้อแข็งแรงรวมทั้งการบริหารไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องข้อติดข้อปิดลูกนะครับฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพพื้นฐานทั่วไปที่ได้เรียนไปแล้วนะครับ
2: ครับอาจารย์ครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าโรคข้อเสพรูมาตอยด์นี่ก็เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็นอกจากนี้เวลาเป็นเนี่ยอาจจะสร้างความลำบากกายความลำบากใจนะครับทั้งตัวคนไข้เองรวมถึงคนรอบข้างด้วยในกรณีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเกิดท่านผู้ชมท่านใดกำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราหรือผู้สูงอายุของเรานะครับมีอาการในเรื่องของการปวดข้อสงสัยข้ออักเสบไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือเปล่าก็สามารถไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยได้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์อินทราภาพรอาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางศิราชออนไลน์มาให้คำตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับ
3: ตอนนี้กำลังทานยารักษาวัณโรคปอดจะเข้าเดือนที่6แล้วแต่ยังต้องทานต่อไปอีก3 เดือน และเมื่อ3เดือนที่แล้วได้ไปฉีดยาคุมกำเนิดแบบราย3เดือนมาจะครบกำหนดฉีดใหม่สิ้นเดือนนี้แต่มีความลังเลว่าจะหยุดฉีดเนื่องจากน้ำหนักขึ้นอยากทราบว่าถ้าไม่ไปฉีดต่อแล้วมาทานยาคุมกำเนิดแทนได้ไหมคะหากต้องการแค่รักษาสิวไม่ต้องการคุมกำเนิดยาฉีดคุมกำเนิดไม่ได้ใช้ในการรักษาสิวถ้าจะรักษาสิวจะต้องทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดมีฮอร์โมนต้านฮอร์โมนเพศชายสามารถปรึกษาเภสัชกรเพื่อรับยาทานได้เลยค่ะเขาขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะ
4: ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชให้บริการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตกี่วิธีอะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่ใช้ผ่าตัดแบบส่องกล้องค่ะยกเว้นกรณีที่สงสัยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ต้องผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมดจะมีทั้งการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแบบส่องกล้องและแบบใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะ
5: เด็ก8เดือนนิ้วถลอกตรงบริเวณข้างเล็บน่าจะเกิดจากการอมมือถลอกมีอาการบวมแดงแต่กดแล้วไม่เจ็บควรทำอย่างไรดีคะ
3: ควรพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่หากมีควรต้องได้รับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมและควรพยายามถ่ายเทความสนใจโดยพยายามให้ผู้ป่วยใช้มือไปทำกิจกรรมอื่นและไม่พยายามดุหรือห้ามเวลาที่มีการอมนิ้วมือค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
6: ตอนนี้มีอาการผมร่วงเยอะมากเป็นมาประมาณ2เดือนอยากทราบว่าสามารถซื้อซิงค์มาทานเองได้ไหมคะ
3: อาการผมร่วงเกิดได้จากหลายสาเหตุมากค่ะควรพบแพทย์ผิวหนังเพื่อประเมินหาสาเหตุก่อนจะได้ให้การรักษาที่ถูกต้องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตัจวิทยาค่ะ
7: เพศชายอายุ63ปีเกษียณแล้วไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงไปตรวจตาประจำปีจักษุแพทย์บอกว่าเป็นพังผืดที่จอตาระยะที่2แนะนำให้ผ่าตัดอยากขอคำแนะนำว่า1ผ่าตัดเลยหรือ2ตรวจติดตามเป็นระยะถ้ามีอาการมากขึ้นค่อยผ่าตัด3จากระยะที่2ไป3ใช้เวลานานไหมครับ
3: 1การผ่าตัดสามารถผ่าตัดต้อกระจกแยกกับการผ่าตัดจอตาหรือผ่าตัดไปพร้อมกันก็ได้แต่จักษุแพทย์ต่างประเทศจะแยกกันแพทย์ที่ทำผ่าตัดต้อจะไม่ผ่าตัดจอตาและแพทย์ที่ผ่าตัดจอตาจะไม่ทำต้อ 2. ไม่แน่ใจข้อเท็จจริงที่ให้มาการใส่เลนส์โมโนสามารถแก้ให้ไม่เหลือสายตาสั้นได้อาจยังเหลือสายตาเอียงอยู่แต่แพทย์อาจเจตนาใส่เลนส์ที่เหลือค่าสั้น300เพื่อให้ผู้ป่วยมองใกล้ได้ในข้างนั้นๆโดยไม่ต้องใส่แว่นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการคุยกัน 3. สำหรับผู้ที่มีภาวะพังผืดจอตาไม่แนะนำการใส่เลนส์มัลติโฟคัลเนื่องจากจะทำให้คุณภาพการมองเห็นหลังทำโดยเฉพาะ contrast sensitivity ลดลงใส่เลนส์โมโนดีที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยา
8: ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ www.silatonline.net ผมและทีมงานจะนำคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรงพยาบาลศิริราชมาให้คำตอบกันครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะกลับมาพบกันนะคะอีกช่วงหนึ่งค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่โทรเข้ามาขอเพลงผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์076421055กับสวทตะกั่วป่าของเราด้วยนะคะในวันนี้นะคะมีข่าวสารมาฝากนะคะสดๆร้อนๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะค่ะและหน่วยงานในสังกัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะตามข้อสั่งการเร่งด่วนเลยค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะให้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังค่ะที่บริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีนายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่ดำเนินการด้วยค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องค่ะมาจากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงกำนันตำบลในพื้นที่ค่ะเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการครอบครองที่ดินบริเวณหาดนุ้ยโดยมิชอบนะคะในขณะตรวจราชการบริเวณหาดฟรีดอมเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ได้พบกับกลุ่มนายทุนค่ะที่เข้ามาครอบครองพื้นที่เนี่ยเป็นเวลานานนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะกรมป่าไม้ได้ดำเนินการจับกุมและฟ้องร้องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2561ค่ะยืดเยื้อมาจนถึงปีพ.ศ.2567จนคดีถึงที่สุดแล้วซึ่งเป็นไปตามคำสั่งศาลนะคะแต่ว่าณปัจจุบันค่ะก็ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีการตั้งด่านเรียกเก็บเงินผ่านทางเข้าหาดบนที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของประชาชนรวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะในการนี้นะคะท่านสุชาติค่ะก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเตรียมดำเนินการตามมาตรา25เพื่อติดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและรุกล้ำพื้นที่ของรัฐเพื่อทวงคืนพื้นที่กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐนะคะพร้อมกับวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ค่ะให้เป็นป่าสันทนาการเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติค่ะก็สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีค่ะรวมถึงหารือร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบและเรียกคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขหรือมีปัญหาทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ให้กลับคืนเป็นสมบัติของรัฐต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะกับบ้านเราเนาะในโซนภาคใต้นะคะซึ่งจริงๆแล้วปัญหานี้นะคะก็มาจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้จากประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมแล้วไม่ใช่แค่หาดฟรีดอมเท่านั้นนะวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงไปที่หาดบางเทานะคะก็ไปติดตามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลนะคะต่างๆเนาะรวมไปถึงนะคะเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากเสร็จพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้บินนะคะบินตรงมาเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะไปที่เกาะพะงันนะคะเพื่อที่จะไปติดตามปัญหาในเรื่องของนอมินีต่างชาตินะคะที่เข้ามาแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าเกิดความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ได้แวะค่ะเข้าไปลงพื้นที่ที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตต่อนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยได้รับทราบเรื่องราวร้องเรียนต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะนั่นก็คือหาดนุ้ยนะคะเลยได้มีการสั่งการค่ะให้ทางท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยวันนี้เนี่ยให้ลงมาตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์นี้เพื่อที่จะได้มีการ
แก้ไขปัญหานะคะรวมถึงบูรณาการการร่วมมือต่างๆเนี่ยกับทางภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนเนี่ยอย่างเร่งด่วนต่อไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่ดิฉันได้นำเรียนไปเนาะว่าใครที่ติดตามในเรื่องของข่าวสารด้านนี้อยู่นะคะก็ให้ติดตามผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีนะทาง NBT Connect ก็ได้นะคะเราจะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ที่ส่งผลกระทบนะต่อพ่อแม่พี่น้องนะคะในส่วนภาคใต้ของเรานะจึงได้มีการร้องเรียนกันขึ้นไปนะคะก่อนจากกันไปค่ะอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะกรมอุตุค่ะได้ประกาศนะคะว่าในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะโดยในการนี้เนี่ยท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้บอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะ15พฤษภาคมประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนก็ตามค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูค่ะจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะยังมีอากาศร้อนนะคะหรือว่ามีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งค่ะซึ่งภาพรวมสำหรับฤดูฝนในปีนี้นะคะจะมีปริมาณฝนเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ10%ค่ะในช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนแล้วก็ปลายฤดูฝนค่ะจะอยู่ในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนะคะจะมีปริมาณฝนที่น้อยกว่านะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ให้ประชาชนเตรียมรับมือแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงกลางฤดูค่ะระหว่างกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยจะมีการปริมาณกระจายของฝนใกล้เคียงอยู่ที่ค่าปกตินะมากขึ้นนะคะโดยระยะนี้เนี่ยก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะดังนั้นก็ให้ทางประชาชนเนี่ยนะคะเตรียมรับมือกันด้วยนะคะรวมไปถึงอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกค่ะแล้วก็ภัยธรรมชาตินะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มค่ะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ของเรานะคะก็ในวันพรุ่งนี้ยังคงพบเจอกันเช่นเดิมเวลาเดิมนะคะกับดีเจน้ำเปล่ารสุขนคนดีคนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอริลยากูบอัลคายาดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบขอฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกุมต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาตินายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโกยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
13: เทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
14: ปีของการฝึกซ้อมมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยววินาทีร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะ 7-17 พฤษภาคม2569นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้สุดเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานีเกมแห่งมิตรภาพเกมแห่งเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามแข่งขันนะคะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปราบทุนสีเทาน
7: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทปางจากผ่านกองทุนวายุพักจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะหล่นอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี่
13: หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
12: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
13: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
15: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
14: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
15: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
14: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
15: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
17: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
16: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
17: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
16: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
17: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
19: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
20: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
19: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
20: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
19: ใช่แล้วจ้าพี่
20: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
9: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ศึกษาคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
10: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงเนียนเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขในการหยุดการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์เช่นการค้าแรงงานต่างด้าวการบังคับใช้แรงงานการใช้ความรุนแรงกับแรงงานการใช้แรงงานเด็กการบังคับค้าประเวณีการบังคับขอทานเป็นต้นโปรดแจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โทรสายด่วน1300หรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
14: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
15: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
16: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
17: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
18: สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz รับหน้าที่เป็นการเป็นแม่ข่ายในการเผยแพร่รายการในวันนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้วันเว้นสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้วันที่14พฤษภาคม2569อยู่กับทางสวททุ่งสง FM 97 MHz เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดชพัฒน์มันคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการครับก็คุณผู้ชมคุณฟังก็ยังคงอยู่กับรายการให้ยาข่าวพร้อมกับบุคลากรจากทางสวททุ่งสงที่น่ารักทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงนะครับคุณวีรวัตรราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์ครับคุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตนะครับควบคุมการผลิตโดยนายวชระบานเย็นผู้อำนวยการผอ.สวททุ่งสงนะครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือสปท.5นะครับ FM 97 MHz อยู่กับคู่ทางราคลื่นจากทางสวททุ่งสงแบบนี้เป็นประจำนะครับรายการให้ยักข่าวก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข่าวสารดีๆจากในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจจากนโยบายจากทางภาครัฐนะครับแล้วก็การดำเนินการจากทางรัฐบาลต่างๆนะครับณขณะนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศมากมายเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการลงพื้นที่หลายจุดมากนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงไปเพื่อเก็บข้อมูลรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไปพิจารณาในที่ประชุมสภาแล้วก็จะนำเสนอเรื่องราวในการแก้ไขปัญหากันต่อไปนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมคุณฟังในห่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะครับเป็นช่วงปลายฤดูร้อนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการออกแถลงข่าวในการสู่การที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนปี2569แล้วนะครับซึ่งก็มีการคาดการไว้เบื้องต้นครับว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าในปีก่อนนะครับขอให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นฤดูนะครับในห่วงเวลาแบบนี้ด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้แถลงเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569นะครับพร้อมกับมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักในบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยบริเวณทะเลอันดามันนะครับฝั่งอันดามันโดยดร.สุกัญญานียะวินชาญครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศวันที่14พฤษภาคม2569เอาไว้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศชั้น11อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยาครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับก็คือตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ได้มีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีหลักการเป็นไปตามเกณฑ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกครับโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนก็จะมีในเรื่องของฝนตกนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วฤดูฝนของประเทศไทยเนี่ยตอนบนก็จะมีคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมครับสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้นะครับคาดว่าปริมาณฝนภาพรวมของประเทศเนี่ยจะน้อยกว่าปี2568และก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10นะครับโดยช่วงกลางของเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางมิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งนะครับจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมเนี่ยปริมาณฝนก็จะมีการกระจายตัวที่ลดลงนะครับซึ่งก็อาจทำให้หลายพื้นที่เนี่ยเกิดโอกาสในการที่เกิดฝนทิ้งช่วงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับเข้ามาตกชุกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่ต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยลานิญาหรือว่าเอนโซอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นสภาวะที่เป็นกลางหรือว่าเอนโซเนเชอรัลเอนเนทรัลนะครับแล้วก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติก็ตามแต่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของลมมรสุมและก็หย่อมความกดอากาศต่ำด้วยซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรการทางการเกษตรนะครับในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มพายุหมุนในเขตร้อนปีนี้นะครับก็คาดว่าอาจจะมีพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังได้มีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับเพื่อเป็นการติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในด้านอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่ในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569นะครับประเทศไทยก็จะมีแนวโน้มที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะครับในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้และจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะทำให้ฝนตกหนักตามที่ได้มีการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็มีในส่วนของทะเลอันดามันเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับประชาชนในพื้นที่ควรที่จะเลี่ยงให้ ในจุดเสี่ยงนะครับเป็นประชาชนที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรที่จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเคยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในวันช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและประกาศการเตือนภัยนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงเวลาของฤดูฝนในแบบนี้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้เอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันพืชมงคลแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีและทีมงานคณะเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่มาในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับมาดูในเรื่องของความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างด้าวมาทำผิดกฎหมายในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็มีการให้ยกเป็นโมเดลต้นแบบนะครับโมเดลเขาเรียกว่าถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในจุดอื่นแล้วก็ล่าสุดก็ได้มีการลงพื้นที่ในฝั่งของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับไปดูในส่วนของหาดฟรีดอมนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าได้เป็นแผนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วก็มันติดภารกิจในฝั่งจังหวัดระนองก็เลยไม่ได้ดูแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปดูแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาในจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็ยังมีจุดในส่วนของล่าสุดอย่างที่หาดนุ้ยด้วยนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตในการสั่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าจะไม่มีใครที่มีสิทธิ์มาปิดหาดในการเก็บเงินผ่านทางนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับโดยที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปัญหาพื้นที่หาดสาธารณะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์นะครับรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับโดยมีนายนิรัตพงศิทธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายวินัยชิดเชี่ยวกำนันตำบลกะรนเนี่ยให้การต้อนรับทางรัฐมนตรีนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับกรณีปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทินชัยวีรกูลเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าพื้นที่หาดนุ้ยแห่งนี้นะครับมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและที่สาธารณะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อปี2561แล้วโดยกรมป่าไม้ได้มีการดำเนินคดีจนคดีเนี่ยใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาในการติดขัดบางประการอยู่ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่เคร่งครัดด้วยนะครับในเรื่องของหากผู้ใดเนี่ยไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยขอให้ย้ายออกไปซะเลยนะครับแล้วก็นำเอาคนที่พร้อมทำงานเนี่ยเข้ามาดำเนินการในตรงจุดนี้แทนยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปนะครับพื้นที่หาดและป่าไม้นั้นเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดที่เข้ามาปิดกั้นเส้นทางหรือว่าเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้นะครับพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางให้มีการคืนสภาพธรรมชาติแล้วก็ผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นป่านันทนาการนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมครับนอกจากนี้ก็ยังเตรียมหารือนะครับร่วมกับแนวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้สปกแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ที่มีปัญหาการครอบครองโดยมิชอบนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่ได้รับพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นะครับหากพบว่าเป็นพื้นที่ป่าเดิมของรัฐเนี่ยก็จะมีการดำเนินการเพิกถอนแล้วนำกลับคืนสู่การดูแลของกรมป่าไม้ทั้งหมดครับอย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อสั่งการของทางนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันนะครับเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะและคืนธรรมชาติให้กับประชาชนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อผู้กระทำผิดทุกกรณีด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยได้ทำตามข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามมาตรา25ภายในระยะเวลา1สัปดาห์พร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนและก็ยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาเป็นของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นทางลงหาดนะครับเพื่อคืนสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมด้วยนะครับโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มใดนะครับนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้เป็นสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่นันทนาการของประชาชนในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับเป็นการดำเนินการที่เต็มที่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่เอาละครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่ใกล้ๆกับจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับมาต่อกันที่จังหวัดพังงานะครับยังคงอยู่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมรวม5เดือนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ตามประกาศของกรมอุตุนิยมของประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกอบกับในช่วงของฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกาศของทางกรมอุทยานแห่งชาติแล้วก็ประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ส่งผลทำให้ทางอุทยานแห่งชาติของฝั่งพังงาเนี่ยได้มีการตัดสินใจประกาศปิดนะครับตั้งแต่รวม5เดือนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะครับโดยทางด้านนายสุรศักดิ์อนุสรครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งซึ่งก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับก็ได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูหน้ามรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วนะครับแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทางธรรมชาติเนี่ยได้มีการฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูกาลการท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไปด้วยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชยังได้กล่าวต่อไปอีกด้วยครับว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งนะครับก็จะยังมีในเรื่องของการปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนของระบบ

0: และการเพิ่มทักษะการสื่อสารด้วยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมปีงบประมาณ2569แล้วก็ยังมีการบรรยายพิเศษภายในงานถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารภาครัฐนะครับผ่านวิดีโอสั้นยุคดิจิทัลด้วยนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวครับว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับโดยสื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางแล้วก็ยังมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนและก็กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสารในปัจจุบันครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งทุกคนก็ณปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นนักข่าวเป็นนักสื่อสารได้ทุกคนหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตามโลกออนไลน์โดยใช้เพียงแค่อุปกรณ์ไม่กี่อย่างอย่างแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเนื้อหาที่นำเสนอจึงจำเป็นจะต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายน่าสนใจทันต่อสถานการณ์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งจากการรับรู้รับฟังข่าวสารจากช่องทางปกติแล้วโซเชียลมีเดียก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างจุดเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐและก็ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้จังหวัดพังงาเนี่ยยังได้เป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างยิ่งอีกด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่14-15 พฤษภาคม 2569แล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับภายในงานก็มีการบรรยายถึงเรื่องของประสบการณ์และข้อสังเกตการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทฤษฎีการเล่าเรื่องการวางโครงเรื่องแบบ3ส่วนให้คนดูไม่กดข้ามเทคนิคเรื่องของหน้ากล้องนะครับการจัดองค์ประกอบภาพการใช้แสงธรรมชาติและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นรวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อวิดีโอคลิปให้มีความน่าสนใจซึ่งก็มีผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมภายในกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเต่าทองโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับใกล้ๆกันจากทางฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีการจัดโครงการดีๆให้กับบุคลากรท้องถิ่นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์พลังงานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตระหนักแล้วก็มีการเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและโครงการใดก็ตามที่มีการสนับสนุนเรื่องของพลังงานก็จะถือได้ว่าเป็นแนวคิดดีๆที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดสัมมนาเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายบรรดาลเสถียรราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดสัมมนาให้ความรู้การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานนะครับหรือว่า Building Energy Code หรือว่าย่อว่า BC นะครับครั้งที่1โดยมีดร.ณัฐพลรุ่มประแสงนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยกล่าวรายงานพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นนะครับรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมภายในงานกันเป็นจำนวนมากเลยครับการสัมมนาครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานสำหรับการใช้การพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อสร้างพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานเดียวกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตรวจสอบและประเมินแบบอาคารได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองครับทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับเป็นเรื่องราวเทิดพระเกียรติให้พวกเราได้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในตัวพระองค์ท่านพระพันปีหลวงนะครับช่วงนี้รายการให้แยกข่าวก็หมดเวลาแต่เป็นเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมา

0: ผมและลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
1: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
2: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
3: คนไทยไม่เอาสินบน
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ปายายหนุ่ยอันช่วยอะไรยิตติ
5: ว่าปื้อกับผม
4: ช้าเช้านะ
6: ปานกี่การรอคิวช่วยรัดคิวไว้ปายตะเดี๋ยวปาให้ขานำรอนำชา
5: ไม่ปื้อปาเออคนกันเองบายแมท
6: อย่าเนี้ยว่าทำอะไรแล้วใครจะไม่เห็นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
7: หยุดคอร์รัปชันได้ถ้าคนไทยร่วมใจกันไม่จ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
9: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดังเป็นหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจแก่ประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานครับตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปรารถนาให้ประสงค์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะพาท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
8: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
9: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
10: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนึ่งในนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยทิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยายังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
11: ้ครับเจ้านายสุรชัยศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่องไผ่ได้เป็นคนถ่ายภาพที่ต้นไม้ที่บงท่านได้ปลูกไว้ในวันที่10มีนาคม2536 พระองค์ทั้งสองพระองค์และการที่9บาทสมเด็จเจ้าหัวและการที่9พระพันปีหลวงได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนในตำบลสันป่าม่วงและทรงได้สนทนาธรรมกับองค์พ่อไพบูลย์สุมังคโลนอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่เขาตีเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นไม้สักทองพระพันปีหลวงได้ปลูกต้นบุญนาคไว้ที่เขาตีเพชรแห่งนี้เป็นที่ปิติปลื้มของชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก
10: ครับทุกท่านครับในวันนั้นซึ่งทางท่านอาจารย์สุรชัยศรีชัยในวันนั้นที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาปลูกต้นไม้ทั้งสองพระองค์ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
11: ครับเป็นที่ปลื้มปิติมากครับที่พระองค์ทั้งสององค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้ชาวพะเยาไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาจังหวัดพะเยาโดยเสด็จมาที่วัดอโยเขาตีเพชรแห่งนี
10: ้ครับอาจารย์ครับวันนั้นนี้มีพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพะเยามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากไหมครับ
11: มากมายแล้วครับ
10: ครับซึ่งก่อนที่ท่านจะมาปลูกทรงปลูกต้นไม้ทั้งสองต้นนี้พระองค์ท่านได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำบลสันป่าม่วงมาสนทนาธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพบูลย์นะครับแล้วก็เสด็จมาปลูกตรงนี้นับจบจนเวลามาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2569ก็หลาย10ปีเหมือนกันนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2536นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นบุญนาคครับแล้วตรงนี้เป็นต้นสักทองใช่ไหมครับ
11: สักทองครับที่บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่ข้าวทรงปลูกไว้นะ
10: ครับ
11: ในวันเดียวกันเลย
10: ครับทั้งสองพระองค์ก็จะปลูก
11: ครับ
10: พร้อมกันตรงนี
11: ้ครับ
10: ครับผม
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นบุญนาคเมื่อวันที่10มีนาคม2536ถือเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาปัจจุบันต้นบุญนาคเจริญเติบโตสูงตระหง่านบริเวณภูเขาตรีเพชรวัดอนาลโยที่พญารามเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวจังหวัดพะเยาเสมอมา
13: ช่วงตามรอยพระเมตตา
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นปัญหาราษฎรชาวไทยภูเขาเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรด้วยทำการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองได้ผลผลิตน้อยไม่พอกินและไม่มีรายได้ทั้งยังตัดไม้ทำลายป่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำให้สมบูรณ
14: ์พื้นที่ตรงนี้มีการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยเยอะตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมถ้าหากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานอาจจะถูกทำลายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่บ้านสันติสุขจึงทรงพระกรุณาเพื่อจะแก้ไขปัญหาในตรงนี้พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับพื้นป่าเนี่ยอย่างเกื้อกูลกันประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่ขิงให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างหรือพังทลายของหน้าดิน พระองค์ท่านอยากให้ชุมชนนี้กินดีอยู่ดีมันมีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเขาไปได้ตลอดไปครับ

0: ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนหนึ่งที่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทราบว่าปัญหาต่อไปของโลกของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเห็นเขาว่าอีกประมาณ15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าถ้าเผื่อคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นของเขาจำนวนมากและตามกิ่งก้านของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีและออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่อันนี้ที่อยากจะให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ไปนึกแต่ว่ามีป่าไม้สักไม้อะไรต่างๆสำหรับตัดไปขายอย่างเดียวมันมีประโยชน์อย่างอื่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยโดยในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจะทรงปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ในพื้นที่ณปัจจุบันมีต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนมาก
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: โครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักป่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วภาคเหนือเนี่ยมีการเผาป่าทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟป่ามากมายอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าทำไมคนเผาป่าทำไมคนไม่รักป่าก็เลยได้คำตอบว่าเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากป่าไม่เห็นประโยชน์ของป่าเลยไม่รักป่าและเผาป่าจึงได้เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นป่าที่มีผลไม้มีอาหารเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนเมื่อประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารอยู่ในป่ามีประโยชน์ที่อยู่ในป่าเห็นประโยชน์ของป่าว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตอาหารให้มนุษย์และสรรพสัตว์เป็นทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สรรพสัตว์ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีป่าจึงมีน้ำแล้วก็สรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยดับไฟที่เหตุแห่งไฟเหตุแห่งไฟก็คือเกิดจากคนก็เราก็ต้องป้องกันที่เหตุให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จึงมีเป็นที่มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก็คือเปลี่ยนเป็นป่านี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเชื่อมโยงความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยได้เห็นความสำคัญของป่าได้ประโยชน์ในป่าแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาไม่เผาป่าเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหาด้วยก็อยากให้โครงการทั่วประเทศเนี่ยได้เอาโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าอาตมาเนี่ยได้ดับไฟป่าร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนมา17ปีเต็มเลยป่าก็ต้องดับไฟอย่างนี้มา17ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นป่าอย่างเนี้ยเป็นเปลี่ยนป่าให้มันมีต้นไม้ผลกินได้มีเห็ดมีหน่อไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับมีทั้งไม้หัวฝังดินไม้เรื่อยเลี่ยดินไม้ใต้ร่มเงาไม้ผลอยู่กับป่าอย่างงานนี้จะมีทุกอย่างเลยอย่างไม้หัวเนี่ยจะเป็นประเภทเปลือกเพือกพวกมันป่ามันอะไรนะไม้เรื่อยเลี่ยดินก็จะปลูกฟักแก้วฟักทองแล้วก็ ม้ใต้ร่มเงาก็จะมีกล้วย 6,000 กว่าหน่อแล้วก็มีเป็นพืชที่โตไวแล้วก็ไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองเงาะมังคุดมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรมีหมดเลยเมื่อในอนาคตตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากประชาชนเวลาเข้าป่าจะมีทั้งอาหารและเมื่อป่าตรงนี้มันเป็นสารปันน้ำป่าสมบูรณ์น้ำก็จะสมบูรณ์ด้วยประชาชนก็จะไม่ลำบากด้วยน้ำอุปโภคบริโภคแล้วถ้าเป็นป่าอย่างนี้ถามว่าประชาชนจะกล้าเผาไหมถ้าในป่าเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดเลย
0: พระราชปณิธานปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและห่วงแหนป่าไม้ผ่านโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทปฟื้นฟูและอนุรักษ์คือสืบสานโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์พฤกษชาติไทยเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการศิลปาชีพและเกษตรพอเพียงพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมคือการสานต่อแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์การปลูกต้นไม้และการรักษาป่าถือเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดผืนป่าให้ยั่งยืน
3: สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นประจำข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2569มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมียอดผู้เข้ากราบถวายบังคมสะสมกว่า 770,000 คนและมีหมายกำหนดการพิเศษสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยขอให้ประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทางรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
10: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
11: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียนจากวิกฤตภาระค่าครองชีพดังกล่าวกอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทย ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันทีร้อยละ50ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ 5-10 บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
12: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูบดลเขาคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันที่14พฤษภาคม2569ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569เจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่เวลา 17:07 น.ครับจนถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังก่อนเลยบอนสกันแก้วประจันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับวันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับที่จะให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ๆตัวนะครับเรื่องราวของปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของการทำให้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมด้วยกดข้อหัวใจฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ 95.5 MHz FM 105 MHzแล้วก็ยังมีทางด้านของ AM 819 kHz AM 891 kHz รวมถึง AM 1467 kHz ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งกำลังใจนะครับผ่านช่องทางของเราได้นะครับวันนี้มีข้อความผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่โอ้วันนี้หลายท่านเลยคุณประหยัดใช่ไหมครับเถาชาลีวันนี้กดติดตามแล้วสมาชิกใหม่ไก่ป่านะครับวันนี้เข้ามาทักทายกันนะครับนอกเหนือจากบอลที่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะครับแน่นอนวันนี้ทีมงานของเราครับก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับที่อยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครเข้ามา อย่าลืม รายงานตัวทักทายนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721มีคุณ SKSK นะครับลงท้ายด้วย99ก็รายงานตัวมาแล้วด้วยหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของการทำงานต่างๆด้วยนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ยุ่งกันทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณรจนาโอ้โหมาเป็นลำดับแรกเลยนะครับที่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากๆดูซิว่าใครจะมาต่อเนื่องกันคุณจิ๋มมาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนนึงนะครับที่ทักทายกันมาขานชื่อมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาได้เลยจะได้รู้ว่าวันนี้นะครับกำลังใจจากคุณผู้ฟังในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยยังคงเดินหน้าติดตามกันนะครับในส่วนของช่างเทคนิคของเราวันนี้ครับแน่นอนอยู่กับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ประสานงานครับคุณภูสนิสาชูกลิ่นคุณหนึ่งก็อยู่ดูแลกันนะครับใครที่อยากจะรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฝนฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางนะครับเดินทางไปไหนการจราจรเป็นอย่างไรหลายพื้นที่ก็บอกว่าใกล้จะเปิดเทอมแบบนี้นะครับบางทีก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บางทีก็จะมีผู้ปกครองนะครับที่เดินทางไปจับจ่ายใช้สอยเดินทางไปซื้อสินค้าต่างๆกันก็เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันกลับมาถึงที่บ้านนะครับกลับมาถึงที่พักแล้วก็เปิดฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับแน่นอนได้ประโยชน์ได้ความรู้เรื่องแรกเลยที่วันนี้เตรียมมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสำคัญนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีหลายภารกิจที่เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับวันนี้ท่านหารือกับเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเดินหน้ายกระดับความร่วมมือทั้งในส่วนของการค้าทั้งในส่วนของการลงทุนทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับรวมถึงความมั่นคงทางอาหารเน้นย้ำครับไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับล่าสุดวันนี้ครับ14พฤษภาคม2569เวลา 10:00 น.นะครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับเอก ัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในโอกาสสำคัญครับที่เข้ารับหน้าที่โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสาระสำคัญนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยครับให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกับการเน้นย้ำด้วยคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับทั้งในส่วนของราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนซึ่งทั้งสองประเทศครับเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้านะครับทางด้านของเอกอัครราชทูตบาเรนก็ยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและเอกอัครราชทูตบาเรนยังยินดีต่อการพัฒนาเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือความร่วมมือระหว่างกันเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าการทูตนะครับแล้วก็การลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารซึ่งไทยครับต้องบอกเลยว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วก็มีความพร้อมครับในการที่จะขยายความร่วมมือในส่วนนี้ด้วยมาดูในส่วนของการค้าการลงทุนกันบ้างครับเรื่องนี้ทั้งสองประเทศคุณผู้ฟังทั้งไทยและก็บาเรนเนี่ยยินดีที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการลงทุนทั้งสองทางแสวงหาโอกาสใหม่ๆครับทางเศรษฐกิจร่วมกันแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนและก็มีการเยือนของภาคเอกชนระหว่างไทยและบาเรนเพิ่มมากขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนครับก็ยินดีส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาเรนเนี่ยมีที่ตั้งนะครับใกล้กับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อีกหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่นะครับที่จะกระจายสินค้าไปสู่ตลาดในส่วนของตะวันออกกลางนั่นเองด้านการท่องเที่ยวด้านการสาธารณสุขด้านการท่องเที่ยวเชิงสาสุขภาพนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันไทยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวบาเรนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบาเรนครับเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยกว่า 30,000 คนนะครับอย่างไรก็ดีครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่าต้องการส่งเสริมให้ชาวบาเรนเนี่ยเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในไทยเพิ่มขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนก็ชื่นชมในศักยภาพนะครับด้านการรักษาพยาบาลของไทยพร้อมเห็นพ้องต้องการที่จะมีการต่อยอดความร่วมมือดังกล่าวให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันครับถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างไทยแล้วก็บาเรนนั่นเองวันนี้ก็ได้มีการพบปะหารือกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับหารือกับเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเดินหน้ายกระดับความร่วมมือทั้งในส่วนการค้าทั้งในส่วนการลงทุนทั้งในส่วนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แล้วก็ในส่วนของความมั่นคงทางอาหารด้วยนะครับนี่ก็วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะใครที่วันนี้เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนเลยนะครับบอกว่าคุณพ่ออ่อนจันทร์รายงานตัวมาคุณพ่ออ่อนจันทร์บัลลังก์ใช่ไหมครับอยู่ที่บริเวณเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีครับบอกคุณบอลครับอากาศดีมากๆเลยทีเดียวในวันนี้นะครับก็ใครที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยมีการแจ้งหลายพื้นที่เลยว่าวันนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปในช่วงเย็นๆนะครับช่วงเวลาแบบนี้คุณออนนะครับวันนี้ทักทายมาคุณออนอุมาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยแชร์แล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากแชร์ด้วย1ข้อจอ1ข้อใจนะครับ1กดไลค์1กดแชร์หรือว่าแชร์ ร์ไปยังกลุ่มต่างๆด้วยแอบไปเห็นอยู่พี่พิสมัยจึงสวัสดีก็มีการนำเพจของเราก็ไปแชร์ในกลุ่มต่างๆที่กำลังติดตามฟังข่าวแล้วก็ข้อมูลอยู่ด้วยนะครับคุณวันธนาอุ่นศรีวันนี้รายงานตัวมาคุณอัชราปิ่นทองคุณสุวรรณทานะครับคุณอเนกพลิกไทยด้วยบอกฟังชัดเจนดีในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เย็นแล้วค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณออนอุมาส่งเข้ามาด้วยรายงานบรรยากาศในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับจะทำให้บรรยากาศของการทำงานของเราคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูภารกิจสำคัญอีกหนึ่งเรื่องกันละกันใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องพาคุณผู้ฟังมาติดตามใครที่ติดตามอยู่ภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นไล่เรียงกันสินค้าที่ไม่ตรงปกที่เคยเล่าให้ฟังซื้อของออนไลน์นะครับเรื่องของปลากระป๋องใช่ไหมครับเรื่องของรถ EV รถพลังงานสะอาดต่างๆนะครับที่มีการชาร์จแบตเตอรี่ท่านลงพื้นที่นะครับเรื่องของช่างหนึ่งเมื่อวานนี้ล่าสุดครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของโซลาร์เซลล์โอ้โหอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับกรณีของการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วท้ายที่สุดปรากฏไม่ได้มาตรฐานครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบครับเร่งสอบข้อเท็จจริงกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินกว่า 500,000 บาทครับดังนั้นเนี่ยต้องเตือนพี่น้องประชาชนก่อนที่เราจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับ1เช็คฉลากนะครับมอกให้ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อครับจากข้อมูลของสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับท่านเปิดเผยจากกรณีที่มีผู้ให้บริการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ปรากฏว่าการติดตั้งดังกล่าวคุณผู้ฟังทราบไหมมันเกิดปัญหาคือ1ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุถึงขนาดว่าอุปกรณ์ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ปรากฏละลายเสร็จปั๊บเนี่ยมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงไฟไหม้ด้วยการติดโซลาร์เซลล์หลายคนบอกว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยอยากให้ประหยัดค่าไฟปรากฏพอไปเช็คค่าไฟปั๊บค่าไฟไม่ได้ลดจริงเอ้าทั้งเสี่ยงไฟไหม้นะครับทั้งมีกลิ่นเหม็นไหม้และท้ายที่สุดครับเกิดปัญหาคือค่าไฟไม่ได้ลดด้วยก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ดังกล่าวที่ไม่ได้รับมาตรฐานต่างๆที่ควรจะได้นะครับก็เรียกว่าโอ้โหสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ท่านก็กำกับดูแลสคบท่านดำเนินการแบบนี้คุณผู้ฟังน่าสนใจเลยสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเรื่องของการแสดงฉลากนะครับของสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์นะครับรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่จำหน่ายในท้องตลาดทุกอย่างนะหนึ่งเลยต้องมีมาตรฐานทุกอย่างต้องมีมอกฉลากต้องเรียบร้อยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้อันนี้เป็นข้อมูลเลยนะครับใครที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ต่างๆนะครับเรื่องของฉลากอันนี้นะคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยนะฉลากเนี่ยคืออะไรอันนี้ให้ความรู้ฉลากเนี่ยคือเครื่องมือแรกนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ะซื้อทีวีซื้อตู้เย็นซื้อไมโครเวฟนะครับซื้ออะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างนะต้องปลอดภัยนะครับทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินโดยตรงกรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และก็แบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ดังนั้นครับผู้ประกอบการเนี่ยต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนคุณผู้ฟังหากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่นะครับกรณีผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้านะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับ ทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับกรณีที่บางทีแล้วมีความผิดดังกล่าวทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายครับของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้มีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคสคบต้องทำงานเชิงรุกสำหรับกรณีสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับกรณีมีการร้องเรียนคุณผู้ฟังผู้ติดตั้งเนี่ยปรากฏว่าใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสแล้วก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายไฟทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายปรากฏเสี่ยงต่อไฟไหม้ปัจจุบันครับคุณผู้ฟังทราบไหมเรื่องนี้เนี่ยหลายคนติดนะแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อให้1ประหยัดค่าไฟนะครับแล้วก็2ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเป็นพลังงานสะอาดแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาผู้เสียหายเนี่ยได้เป็นการแจ้งความตามคดีอาญานะครับสถานีที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระนะครับซึ่งต้องบอกว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็กำลังสรุปสำนวนแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาส่งตัวไปยังพนักงานอัยการด้วยล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเน้นย้ำว่าวันนี้สคบได้มีการติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อหาข้อเท็จจริงด้วยเบื้องต้นครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีพฤติกรรมใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งแล้วก็ข้อสัญญาดังกล่าวปรากฏว่าไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์อ่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่นะครับที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้สคบจึงได้มีการนัดหมายครับนะฮะเพื่อการสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวนะครับก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยก่อนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับสิ่งที่ต้องเป็นความรู้แล้วก็ให้เรื่องของเป็นการบอกกล่าวกันตรวจสอบก่อน1ฉลากนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนซื้อ

คลิกเข้าไปก็ได้ครับที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลครับในส่วนของสคบนี่แหละนะครับก็นำเรื่องนี้มาทุกๆวันเลยนะครับต้องบอกว่าก็จะมี1ช่วงแล้วกันนะครับสคบจัดให้นะครับเป็นเรื่องของการเตือนภัยมีทุกวันจริงๆนะใครที่ติดตามกันอยู่ตั้งแต่สินค้าไม่ตรงปกซื้อออนไลน์นะครับสั่งอย่างได้อย่างใช่ไหมครับแล้วก็บางทีสั่งในออนไลน์ปรากฏว่าโอ้โหผู้เสียหายนี่ร้องเรียนมาเยอะมากผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เราก็เปิดเบอร์เอาไว้นะครับซื้อเสื้อเบอร์หนึ่งปรากฏโอ้โหได้อีกไซส์นึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอทักไปปุ๊บก็ไม่ตอบบล็อกบ้างอะไรบ้างนะครับหลายคนก็เดือดร้อนกันคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาทำแบบนี้สมมติตัวละร้อยแต่เขาทำแบบนี้กับร้อยคนเป็นจำนวนเท่าไหร่ลองคูณไปดูเห็นไหมบางคนบอกว่าอุ้ยคุณบอลหลายคนบอกว่ามันแค่นิดเดียวเองอะแต่คิดดูเขาทำออนไลน์แบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ผู้เสียหายเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนสมมติ100คูณพันเข้าไปโอ้โหตัวเลขก็มหาศาลเลยทีเดียวนะครับนี่ข้อความส่งมาเห็นไหมฮะเนี่ยน้องผัดกะเพราเอาแจ้งมาแจ้งมาเดี๋ยวเราประสานให้นะครับเอาละมาเปิดช่วงนี้เลยนะครับอย่างเช่นน้องผัดกะเพราบอกคุณบอลครับสั่งทุเรียนราคา800ได้ทุเรียนอ่อนในออนไลน์ด้วยโทรมาแจ้งโทรมาแจ้งนะครับหรือว่าโทรไปที่สคบก็ได้1166ก็ได้นะครับ1166ก็ได้คุณพงษ์พิสุทธิ์ขอบพระคุณมากๆกำลังใจที่ส่งมาแล้วก็ให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางรายการนะครับก็ประสานให้น้องผัดกะเพราลงโทรไปแจ้งสคบได้1166นะครับเผื่อว่าจะได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ประสานกับคนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องรับผิดชอบแหละก็ต้องมีการเคลมกันกรณีนี้นะครับที่สั่งทุเรียนมาปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่บอกกล่าวกันก็ต้องเคลมไปยังผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามอยู่เปิดช่วงนี้ครับในช่วงที่สำคัญเลยทีเดียวให้กับคุณผู้ฟังได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนมานะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดไม่ได้เลยโอ้โหน้องแบมแบมเป็นไวรัลเลยแบมแบมโอ้โหล่าสุดครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าเดินทางไปเมืองคานนะครับพร้อมกับนางสาวซาบิดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวต้องบอกว่าในช่วงบ่ายๆของวันนี้นะครับแบมแบมเป็นไวรัลเลยทีเดียวไทยเปิดคูหาไทยแลนด์พาวิเลียนในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ประกาศศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยพร้อมดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีสากลระดับโลกล่าสุดครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานครับเปิดคูหา Thailand Pavilion ภายในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นะครับครั้งที่79ที่เมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทุกภาคส่วนรวมถึงภาคส่วนของสื่อมวลชนด้วยนะครับหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับก็จะมีทั้งโอ้โหหลายคนเลยมีคุณอเล็กธีรเดชด้วยนะครับมีแบมแบมนะครับมีคุณสุภจีมีนางสาวสบิดาไทยเศษนะครับก็บรรยากาศไปดูเพิ่มเติมต่อได้นะครับในทุกๆเพจเลยทั้งในเพจของ NBT Connect ทั้งในเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจของสวทก็ลงภาพข่าวของ Thailand Pavilion นะครับเป็นเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานโดยเรื่องนี้ครับเขาบอกการจัดงานครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็คอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจในระดับนานาชาติพร้อมกับประกาศมาตรการด้วยเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทยนะครับพร้อมทั้งมีการสนับสนุนต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับบริษัทต่างชาติที่จะมีการจ้างผลิตในประเทศไทยก็เพื่อเป็นการหนึ่งเลยดึงดูดนักลงทุนนี่นะครับแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมแอนิเมชันวิชวลเอฟเฟกต์เกมแล้วก็โพสต์โปรดักชันของไทยสู่มาตรฐานสากล นะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับนี่นะฮะเขาบอกว่ามีหลายเรื่องเลยนะครับที่ไปฉายโชว์นะครับแล้วก็ไปเจรจากันที่เมืองคานส์นะครับนั่นก็คือเรื่องสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกภาพยนตร์9วัดสู่สวรรค์นะฮะโอ้โหมี Nine Temple to Heaven นี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องเล
เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการต่อยอดการจัดกิจกรรมเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยเนี่ยได้มีการ

0: นำเสนอนะครับภาพยนตร์สู่สายตาชาวโลกเพื่อเป็นการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล นั่นเองนะครับล่าสุดนี่ก็ไปติดตามกันต่อได้นะครับไทยเปิด Thailand Pavilion กลางเมืองคานส์ครับดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกนะครับขอบคุณหลายๆภาพยนตร์เลยที่เรียกว่าสะท้อนทั้งเอกลักษณ์สะท้อนทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกในระดับสากล นะครับก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับภาพยนตร์ไทยที่เมืองคานส์นะครับล่าสุดท่านสุภจีนะครับท่านสบิดาแล้วก็มีแบมแบมมีอเล็กมีดาราเยอะมากเลยไปร่วมงานกันนะครับก็เป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยในระดับสากลอ่ะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสองนาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทางด้านของ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี105 MHz ที่ติดตามฟังรายการได้นะครับทุกข่าวต้องบอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นหลายๆเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปากท้องเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวสาธารณสุขเรื่องราวของการศึกษาวันนี้พาคุณผู้ฟังมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องการศึกษาเขาบอกว่าการศึกษาไทยตอนนี้โอ้โหเดินหน้าแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวล่าสุดครับท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการประกาศนะครับขออาสาเลยนะสางภาระคุณครูกลางที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกดันโมเดลครับควบรวมโครงการลดความซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็คืนเวลาให้กับคุณครูนะครับที่กำลังต้องบอกว่าต้องมีเอกสารบางคนบอกโอ้โหทั้งสอนหนังสือเยอะแล้วนะยังไม่พอยังมีการต้องทำเอกสารต่างๆอีกนะครับเดี๋ยวแย้มว่าจันทร์หน้าเนี่ยเตรียมแถลงความชัดเจนโดยล่าสุดวันนี้ครับ14พฤษภาคม2569นะครับในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นประธานในการหารือความร่วมมือครับด้านนโยบายนะครับแล้วก็แผนของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทบทวนกิจกรรมในโครงการต่างๆที่จะเข้าสู่สถานศึกษาต้องบอกว่าเป็นการลดภาระคุณครูอย่างเป็นระบบนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนิดนึงครับ ต้องบอกว่าปัญหาที่อยากจะแก้ไขมากที่สุดตอนนี้นะครับท่านบอกว่าเรื่องของการลดภาระงานของครูนะครับบอกว่าท่านอาสามาช่วยงานตรงนี้นะครับก็มาดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเองบอกการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นว่าได้รับเสียงสะท้อนจากครูผู้ปฏิบัติงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูส่วนใหญ่ใครเป็นคุณครูฟังรายการอยู่ก็แจ้งปัญหามาได้นะครับเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าคุณครูบอกนะบอกรู้สึกท้อแท้นะครับกับภาระเรื่องงานเอกสารกับงานโครงการที่ซ้ำซ้อนต้องการเวลาเพื่อทุ่มเทให้กับเรื่องของการสอนมากกว่าการทำเอกสารเพื่อการประเมินอันนี้นะอยากจะทุ่มเทเรื่องของการสอนแผนการสอนการใช้เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI อะไรต่างๆที่คุณครูก็สามารถที่จะทำได้นะครับในยุคปัจจุบันนี้แต่พออีกโหมดนึงต้องมาทำเอกสารเพื่อรับการประเมินอันตรงนี้เนี่ยคุณครูก็ฝากมาเรื่องนี้นะครับจากการเร่งนำโครงการทั้งหมดเนี่ยของทุกหน่วยงานมากางดูก็เป็นการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันผ่านโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการสำหรับเป้าหมายนะครับโครงการที่ต้องบอกว่าบางทีโครงการมันก็มีความละเอียดอ่อนนะครับทางสังคมก็ต้องมีการวางแผนการสื่อสารให้รอบคอบเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยราบรื่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในส่วนของโครงการโรงเรียนสีขาวกันหน่อยอันนี้ถือว่าได้รับความสนใจมากๆเลยซึ่งคุณครูครับมีการสะท้อนนะครับผ่านช่องทางต่างๆฝากมาเป็นจำนวนมากก็ได้มีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณผู้ฟังมาพูดคุยโดยก็บอกว่ายังยกเลิกไม่ทันในงบประมาณปี2569แต่ในงบประมาณปี2570เนี่ยจะมีการแก้ปัญหาโครงการนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเสียงของคุณครูทุกเสียงโดยจะรักษานะครับเรื่องของการตั้งใจของคุณครูแล้วก็แสดงความจริงใจในการที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จในระดับปฏิบัติด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่นโยบายบนแผ่นกระดาษพร้อมกันนี้ครับยังได้มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังโรงเรียนด้วยว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับจะไม่ทำแบบเดิมนี่นะฮะสิ่งไหนซ้ำซ้อนและยกเลิกได้ก็จะยกเลิกนะครับสิ่งไหนรวมได้นะครับนำมาบูรณาการรวมกันได้เพื่อลดภาระงานเอกสารของคุณครูคืนความสุขให้กับคุณครูคืนเวลาให้กับคุณครูก็จะต้องทำเต็มที่เพื่อให้คุณครูเนี่ยฮะกลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับแน่นอนหนึ่งเรื่องสำคัญเลยที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ช่วงนี้นะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะครับเชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็คงได้ติดตามข่าวกันนะครับจากทางด้านของทุกแพลตฟอร์มทุกสื่อกรณีความไม่สงบที่เกิดขึ้นแหละนะครับที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจากกรณีของทหารกัมพูชาเนี่ยได้มีการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเมดนะครับตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งหมด11นัดนะครับล่าสุดครับมาดูความคืบหน้าล่าสุดกันหน่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านโฆษกกองทัพบกท่านระบุแบบนี้บอกว่ากัมพูชาเนี่ยยังคงมีพฤติการยั่วยุแล้วก็ใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันครับว่าไทยพร้อมตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งของไทยนะครับโดยวันนี้ครับ14พฤษภาคม2569พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่ได้นำเรียนคุณผู้ฟังนะครับบอกว่ากรณีของทหารกัมพูชาครับยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในบริเวณพื้นที่บ้านโอสเมดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยรวมทั้งหมด11นัดว่าที่ผ่านมาครับพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงก็ยังคงได้ยินเสียงการยิงปืนนะครับเป็นอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งคุณผู้ฟังก็ได้ยินเสียงระเบิดนะครับสร้างความรำคาญแล้วก็สร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างมากบางกรณีครับมีการยั่วยุนะครับเพื่อให้ฝ่ายไทยเนี่ยนะครับได้ใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามนะครับพาบุคคลหรือสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์นะครับเข้าใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยเนี่ยยิงเตือนตามข้อตกลงก็นำภาพนะครับนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อน ซึ่งกองทัพไทยก็รับรู้แล้วก็รู้เท่าทันวิธีดังกล่าวมาโดยตลอดต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังว่าพฤติการเหล่านี้เนี่ยสะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะกัมพูชายังคงใช้นะครับแล้วก็ยังคงให้น้ำหนักกับสนามรบข้อมูลข่าวสารมากกว่าการประทะกันทางการทหารนะครับและก็ยืนยันครับว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามายังฝั่งพื้นที่ไทยก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทนะครับเนื่องจากความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันครับส่วนกรณีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับกรณีที่มีข่าวปลอมข่าวปั่นกระแสนะครับซึ่งถูกนำไปเผยแพร่ในฝั่งของกัมพูชาอยู่บ่อยครั้งทั้งกรณีคลิปเสียงปลอมของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเปิดด่านชายแดนอันนั้นเนี่ยยืนยันอีกครั้งกรณีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดด่านชายแดนอันนั้นเนี่ยนะครับคลิปเสียงนั้นเนี่ยคือ AI นะครับย้ำเลยคลิปเสียงนั้นที่มีการแชร์กันว่อนอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยย้ำนะครับบอกกล่าวกันอีกทีนึงว่านั่นคือ AI นะครับด้านโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันนะครับในการที่สร้างความเข้าใจนะครับให้แก่สังคมแล้วก็ขอให้ประชาชนครับติดตามข้อมูลนะครับจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเท่านั้นก็นี่แหละผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามีเฟคนิวส์เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับกับจับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมที่ต้องบอกว่าข่าวปลอมข่าวเฟคนิวส์อย่างคลิปเสียงนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการแชร์อันนี้ก็ปลอมนะครับเป็นคลิป AI ที่มีการพูดถึงกรณีเปิดด่านชายแดนต่างๆย้ำคลิปปลอมเป็นคลิปของ AI นะครับซึ่งก็มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับก็คงสรุปเน้นย้ำว่ากัมพูชาครับก็ยังคงมีพฤติการยั่วยุใช้สงครามข่าวสารขยายผลต่อประชาคมโลกนะครับนี่ก็ขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางด้านของเพจของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยปัญหาโนมินีต่างชาติการบุกรุกหาดสาธารณะนะครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับอย่างที่ทราบกันท่านลงพื้นที่ที่เกาะพะงันแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาโนมินีต่างชาติแล้วก็ติดตามเรื่องสำคัญครับคือการบุกรุกหาดสาธารณะโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ท่านลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่เกาะพะงันนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามแล้วก็เร่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวที่เกาะพะงันเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากๆของประเทศไทยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่านอมินีให้ชาวต่างชาติเนี่ยประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาสำคัญคุณผู้ฟังคือปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมชายหาดก็จะเห็นเลยว่าท่านนายกเอาจริงมากกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเพิ่งลงไปนะครับแล้วก็จัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำเลยว่าท่านได้มีการรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและที่สำคัญครับรับฟังจากพี่น้องประชาชนที่เกาะพะงันโดยตรงก็จะเห็นเลยว่าประชาชนนะครับท่านนายกฟังทุกข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่เกาะพะงันโดยตรงจะเห็นว่ามีกำลังใจล้นหลามเหลือเกินประชาชนมาต้อนรับนะครับที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่หาดฟรีดอมใช่ไหมฮะที่จังหวัดภูเก็ตด้วยประชาชนมากมายเหลือเกินทั้งส่งกำลังใจนะครับมีป้ายด้วยเรารักนายกอนุทินนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยก็เรียกว่าเร่งนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนนอมินีนะครับทั้งในส่วนของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดสาธารณะท่านย้ำครับว่าจะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับ หลังจากที่ไปที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีท่านไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพื่อติดตามความคืบหน้าครับในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดพร้อมเน้นย้ำครับว่าให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญโดยสรุปปิดท้ายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจนะครับการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยรัฐบาลครับพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองนะครับสวัสดีทักทายคุณพรศักดิ์ด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายยามเย็นคุณเอิร์ธอัปเดตนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันนะครับผ่านทางสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ยังคงต้องตามต่อกันนะครับโดยวันนี้นะครับสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันแล้วก็ที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตด้วยล่าสุดวันนี้ครับท่านเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับเรื่องของการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำครับว่าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดเลยคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อในเพจของเราด้วยนะครับสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการอัพข้อมูลไว้เมื่อสักครู่นี้เองพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมากำชับเรื่องของการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและก็พื้นที่เกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านบอกเลยนะว่าต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับใช้กฎหมายดูแลแล้วก็จัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะกรณีที่มีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีเข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานนะครับจะมีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันคุณผู้ฟังปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับทางด้านของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชท่านยังกล่าวต่ออีกบอกว่าได้มีการหารือครับถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือว่าเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับขณะนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการส่วนข้อเสนอนะครับจากฝ่ายตำรวจนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นำมาฝากกันครับในส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับการใช้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเห็นด้วยครับคุณทองพูนเมื่อกี้นี้นำเสนอข่าวของคุณครูไปคุณทองพูนส่งข้อความมาผ่านทางเพจด้วยบอกการลดเอกสารให้คุณครูนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเนาะต้องให้คุณครูได้สอนหนังสือเต็มที่เพราะว่าผมเองคุณบอลครับก็เคยเป็นครูเช่นเดียวกันนะครับคุณทองภูลดีนอส่งข้อความเข้ามาในเพจด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเรื่องของเอกสารใช่ไหมฮะเรื่องของการประเมินต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาคุณไพฑูรย์ด้วงเกิดนะครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาเป็นกำลังใจให้คุณอลงกรด้วยนะครับแล้วก็มีพระรุ่งขัตติยะด้วยคุณน้ำพึ่งทองพลคุณดาวอรุณกมลนะครับคุณตั้มส่งมาเพิ่มเติมกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเพิ่มเติมมาแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยอย่าลืมส่งกำลังใจมาด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเราหรือใครที่เปิด TikTok อยู่ก็คู่ขนานไปกับ TikTok ได้เลยนะครับในส่วนของการใกล้จะเปิดเทอมหลายคนบอกว่าวันจันนี้นะครับมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแจ้งมาบอกว่าจันนี้18พฤษภาคมเปิดเทอมแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของชุดลูกเสือชุดเนตรนารีต่างๆอ่ะไม่ต้องยุ่งฟังข่าวนี้ก่อนฟังข่าวนี้ก่อนกระทรวงศึกษาธิการอนุโลมนะครับเรื่องของลูกเสือเนตรนารีครับแต่งชุดนะครับลำลองฝึกอบรมในโรงเรียนได้ส่วนเครื่องแบบเต็มยศเนี่ยจะใช้เฉพาะพิธีการแล้วก็กองเกียรติยศเท่านั้นนะครับเรื่องนี้ครับนายวรัตน์ พฤกษาทวีกุลนะฮะซึ่งท่านเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการครับโดยท่านบอกแบบนี้บอกว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเนี่ยนะครับตอนนี้เลยนะได้มีหนังสือแจ้งทางโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและมีการอนุโลมครับให้กับลูกเสือเนตรนารีนะครับทุกประเภทเลยสามารถที่จะแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสมัยบัณฑิตเนี่ยโอ้โหแต่งเต็มยศโอ้โหผ้าพันคอโอ้ชุดลูกเสือชุดใหญ่เลยนะก็ถือว่าเป็นแบบความภาคภูมิใจของเราแต่ณยุคปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าก็มีการปรับนะฮะให้มีการแต่งกายแบบชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้ครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมตลอดจนถึงการเดินทางไกลด้วยสมัยคุณผู้ฟังเดินทางไกลยังไงบ้างไหนเล่ามาสิสมัยเรียนวิชาลูกเสือบางคนโอ้โหก็สนุกสนานนะนึกย้อนวานสมัยเรียนลูกเสือเรียนเนตรนารีก็มีความสุขมากๆเลยในช่วงเวลานั้นก็มีการเดินทางไกลการทำกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟใช่ไหมฮะหลายคนก็บอกว่าพักผ่อนมีความสุขกับเพื่อนๆบรรยากาศตอนนั้นอยู่ค่ายพักแรมการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแน่นอนสำหรับการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสือขณะนี้นะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติคาดว่าจะเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ของปี2569นะครับทางด้านของนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยกรณีการแต่งเครื่องแบบเต็มยศเนี่ยจะใช้เฉพาะในพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดเฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนซึ่งก็จะมีจำนวนประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นนะครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยชุดลำลองที่กำหนดก็ประกอบไปด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนชุดพละศึกษาตามที่โรงเรียนได้มีการกำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับเชื่อว่าก็เป็นบางส่วนครับที่ต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญนะครับเมื่อกี้พูดถึงชุดนักเรียนไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยต่อเนื่องกันหน่อยเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับปักหมุดหางโจวดึงโมเดลนะฮะสมาร์ทแคมปัสอัปเดตโรงเรียนไทยชู AI ดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เตรียมปั้นนวัตกรจิ๋วด้วยนี่นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนำทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบณนครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในห้วงการประชุม WDEC 2026เพื่อเตรียมนำเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลกเนี่ยมาปรับใช้กับประเทศไทยของเรานะครับโดยความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลต้าหัวในการใช้นะครับระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบ Smart Campus นะครับที่มี AI คอยวิเคราะห์สุขภาพดูแลความปลอดภัยเด็กรายบุคคลรวมถึงโมเดลของโรงเรียนประถมด้วยนะครับที่มีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำเรื่องของเทคโนโลยี 3D แล้วก็มีเลเซอร์พรินติ้งด้วยนะครับมาฝึกทักษะวิศวกรรมให้กับเด็กป.3ให้มีการสร้างโมเดลนะครับให้ได้ใช้จริงซึ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาที่การก็จะนำเรื่องนี้ครับมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโรงเรียนไทยให้ทันสมัยต่อไปด้วยในอนาคตนั่นเองโอ้ต้องบอกว่าแน่นอนครับเรื่องของการใช้ AI เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลในยุคปัจจุบันมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอน AI นวัตกรรมต่างๆพลังงานสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานสะอาดลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะมุ่งยกระดับเรื่องของระบบพลังงานให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงง่ายและก็สอดรับกับการพัฒนาเมืองสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเรื่องนี้ครับล่าสุดทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพลพีสุวรรณชวีและก็นายวรสิทธิ์เรียง ประสิทธิ์ครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะครับที่คลองเตยโดยเน้นย้ำเรื่องสำคัญนะครับการเน้นเรื่องของการผลักดันพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องของการลดค่าไฟฟ้านี่นะครับการพัฒนาระบบบริการพลังงานให้ตอบโจทย์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับรัฐบาลได้มอบนโยบายให้กับ MEA ศึกษาแนวทางเรื่องสำคัญเลยนะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับการเร่งสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับในภาคครัวเรือนแล้วก็ในภาคธุรกิจนี่นะครับโดยย้ำชัดครับว่าพลังงานสะอาดเนี่ยต้องไม่เป็นภาระหรือว่าสร้างหนี้ให้กับประชาชนแต่ต้องเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้จริงคุ้มค่าแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็สั่งการให้กับ MEA เร่งจัดทำระบบ One Stop Service ด้านโซล่ารูฟท็อปภายในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยตามนโยบาย Quick Win นะครับ Quick Big Win ของรัฐบาลที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษาอันนี้ก็สำคัญการขออนุญาตติดตั้งการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านะครับรวมถึงการประสานงานด้านสินเชื่อนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังมีการมอบนโยบายให้กับ MEA แล้วก็ PEA นะครับใช้จุดแข็งด้านมาตรฐานต่างๆแล้วก็ความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจนี่แหละเพื่อที่จะมายกระดับบริการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของการจะขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อยกระดับความปลอดภัยทัศนียภาพในเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในอนาคตด้วยดังนั้นครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของค่าไฟเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับในช่วงของก่อนจะไปเคารพธงชาติกันคุณปลายฝันบอกดีมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวรอนะครับหลายๆโครงการที่จะมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมีคุณข้าวฟ่างนะครับนี่นะฮะส่งมาแล้วก็มีน้องแชมป์นะครับคุณบาสอภิวัตรด้วยนะครับส่งเข้ามาอีกหลายๆข้อความเลยบอกสมัยเรียนอยู่ป.5 ป.6เหมือนบอกเดินทางไกลจากโรงเรียนเซนหลุยไปยังใต้สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองโอ้ไปไกลเหมือนกันนะเนี่ย นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทักทายผ่านทางรายการด้วยเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับในห้วงเวลา 18:00 นทานข้าวนะครับสาระเยี่ยมเลยส่งไปที่แม่กลองข่าวสารดำเนินสะดวกแล้วก็กลุ่มศิษย์หลวงพ่อโตให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับบ้านผู้เตยอากาศวันนี้ไม่มีฝนอากาศร้อนครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมเคารพธงชาติกันนะครับแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้นายกอนุทินลุยหาดฟรีดอมสั่งเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่าคุ้มครองประชาชนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ย้ำมีมาตรการคุ้มเข้มป้องกันกระทบเกษตรกรไทยอนุทินโต้คลิปเสียงเปิดด่านชายแดนชี้เป็น AI ยืนยันไทยไม่เปิดด่านเหมือนกัมพูชาปัจเจรจาทวิภาคีอนุมัติ452ล้านบาทเยียวยากำลังพลมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพังงาเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี2569ครบ217ปีการก่อตั้งเมืองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนนางรำ2017คนและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกอนุทินลุยหาดฟรีดอมสั่งเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่าคุ้มครองประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่13พฤษภาคม2569ณบริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ใกล้หาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมทั้งกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบพร้อมยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานฝ่ายปกครองตำรวจกรมป่าไม้และหน่วยงานด้านความมั่นคงตามข้อร้องเรียนในบริเวณหาดฟรีดอมและพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งพบว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีคิดเป็นเนื้อที่ความเสียหายกว่า57ไร่และมีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วจำนวน17รายรับทราบปัญหาทุกอย่างทั้งหมดแล้วพร้อมเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาทุกเรื่องโดยเร็วโดยได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันกระทบเกษตรกรไทยนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐอเมริกาว่าการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ถึงปีละ9ล้านตันแต่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงปีละ5ล้านตันประกอบกับมาตรการคุ้มเข้มการนำข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 และต้นทุนวัตถุดิบทดแทนที่พุ่งสูงจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรไทยอย่างเคร่งครัดโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศปริมาณ5ล้านตันให้หมดก่อนในราคาขั้นต่ำที่กำหนดและหากมีการนำเข้าเกินโควต้า1ล้านตันจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึงร้อยละ72พร้อมค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของวัตถุดิบในประเทศอย่างรำข้าวหรือปลายข้าวนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทยและกรมวิชาการเกษตรในการช่วยกำกับดูแลสมดุลกลไกตลาดและตรวจคัดกรองศัตรูพืชตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวดซึ่งความตกลงในครั้งนี้นอกจากจะช่วยรักษาสมดุลให้ทุกภาคส่วนแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรกรไทยสู่ตลาดสหรัฐในระยะยาวอีกด้วยอนุทินโต้คลิปเสียงเปิดด่านชายแดนชี้เป็น AI ยืนยันไทยไม่เปิดด่านเหมือนกัมพูชาปัดเจรจาทวิภาคีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาเผยแพร่คลิปเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีไทยเตรียมเปิดด่านชายแดนว่าเป็นคลิปที่สร้างขึ้นด้วย AI อย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าผมพูดไม่เก่งแบบนั้นอย่าไปเชื่อและตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการลักษณะดังกล่าวเริ่มไม่น่าเชื่อถือมากขึ้นทุกวันยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอนส่วนกรณีเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานายฮุนเซนประธานอุทิศสภากัมพูชามีคำสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีกับไทยหลังไทยประกาศยกเลิก MOU 44นายอนุทินกล่าวว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการดำเนินการฝ่ายเดียวของไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายใดพร้อมระบุว่าระหว่างเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ได้แจ้งท่าทีดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วโดยฝ่ายกัมพูชารับทราบและแสดงความผิดหวังนายอนุทินกล่าวว่าในที่ประชุมผู้นำกัมพูชายังได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในถ้อยแถลงพร้อมยืนยันว่าจะใช้กลไกกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอื่นซึ่งถือเป็นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามกลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันคลอสส่วนรูปแบบการเจรจาในอนาคตยังไม่ได้กำหนดเนื่องจากไทยไม่ได้อยู่ในภาวะกดดันสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวหลังเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและคาดว่าจะขึ้นศาลกัมพูชาในวันนี้นายอนุทินระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานงานโดยที่ผ่านมาหากพบประชาชนกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่มีเจตนากระทำผิดหรือไม่กระทบต่อความมั่นคงไทยก็จะดำเนินการส่งตัวกลับจึงหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะใช้แนวทางเดียวกันหากคนไทยไม่ได้กระทำผิดกฎหมายร้ายแรงพร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังเกิดเหตุคนไทยถูกจับกุมว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณและผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลแล้วส่วนรายละเอียดด้านรูปแบบและการก่อสร้างต้องสอบถามหน่วยงานความมั่นคงที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองบัญชาการทหารสูงสุดอนุมัติ452ล้านบาทเยียวยากำลังพลมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวผู้เสียสละจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางปี2569ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือรวมวงเงิน452ล้าน350,000บาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลจำนวน91รายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายโดยให้ได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่า สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิอื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะรัฐบาลตระหนักดีว่ากำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงไม่ใช่เพียงสวัสดิการแต่คือความรับผิดชอบของรัฐเพื่อส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังพังงาเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี2569ครบ217ปีการก่อตั้งเมืองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนนางรำ2017คนเตรียมตัวพบกับความวิจิตรการตาที่คนไทยและนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดจังหวัดพังงาประกาศความพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ217ปีแห่งการก่อตั้งเมืองพังงาโดยในปีนี้นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายกระดับงานสู่ความอลังการด้วยแนวคิดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีพบกับขบวนนางรำจากทุกอำเภอรวม 2,017 คนที่จะมาร่วมไร่รำบวงสรวงอย่างพร้อมเพรียงขบวนแห่สุตตการตาจะเคลื่อนตัวจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่ามุ่งหน้าสู่ศาลหลักเมืองรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรตื่นตากับการแสดงตามจุดสำคัญต่างๆทั่วเมืองและร่วมรับชมความสวยงามณจุดรำบวงสรวงสุดท้ายรอบศาลหลักเมืองสัมผัสบรรยากาศที่เปลี่ยนไปปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทุกคนจะได้ยนต์โฉมถนนทางเข้าศาลหลักเมืองที่ขยายกว้างขวางพร้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมดให้สวยงามสง่างามสมกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงาถ่ายรูปสวยทุกมุมและรองรับผู้มาเยือนได้อย่างสะดวกสบายมีพิธีบวงสรวงตามแบบพราหมณ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์การรำบวงสรวงการแสดงมหรสพสมโภชการรำเพลงกราภูงาอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปและอาหารพื้นเมืองรสเด็ดนานาชนิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤษภาคม 2569 นี้พบกับกิจกรรมแน่นขนาดตลอดงาน9วัน9คืนแห่งความสุขมาสัมผัสเสน่ห์เมืองพังงาในมุมที่สวยงามที่สุดร่วมสักการะศาลหลักเมืองเสริมดวงชะตาและชมความอลังการของนางรำนับพันแล้วคุณจะหลงรักพังงามากกว่าที่เคยอย่าลืมเตรียมกล้องให้พร้อมแล้วมาพบกันที่พังงานะคะปิดท้ายด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569บุญรัตน์ทิติพัสโสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้าน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English เรียนรู้ภาษาอังกฤษวันละนิดไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่เคยเล่าไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะคือเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของเด็กๆทั่วโลกนะคะที่เขาทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นการช่วยเปลี่ยนโลกนะคะในแบบต่างๆวันนี้เป็นน้องที่ชื่อว่า Fabian Overbeek จากประเทศ The Netherlands ซึ่งก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะคะสิ่งที่เขาทำคือการ creating greeting cards which can be planted rather than discarded ก็คือการทำบัตรอวยพรที่เราปกติเราก็ส่งบัตรอวยพรกันใช่ไหมคะแล้วก็บัตรอวยพรนั้นเนี่ยสำหรับน้องคนนี้สามารถนำไปปลูกเป็นต้นไม้ได้ด้วยเราลองมาฟังเรื่องเขากันดีกว่าค่ะ Fabian from the Netherlands was roused to action after watching videos of forests being cut down all over the world. When she was 17 years old, she started Grow a Witch and began to sell greeting cards made from recycled paper that contain a surprise inside, seeds. Instead of throwing greeting cards away, it can be replanted and grown into basil, tomatoes, or summer flowers to help the environment. โอเคค่ะเรื่องราวของน้องคนนี้นะคะจากเนเธอร์แลนด์เฟเบียนเขาทำอะไรเอ่ยเขาก็ได้ในชีวิตเขาได้เจอมาว่าโลกเราเนี่ยมีการทำลายป่ากันมากมายใช่ไหมคะและส่วนหนึ่งของป่าที่ถูกทำลายนั่นเองก็คือมาทำเป็นกระดาษผลิตภัณฑ์หนึ่งจากกระดาษก็คือ greeting cards ก็คือบัตรอวยพรต่างๆที่เราส่งกันในโอกาสต่างๆใช่ไหมคะอย่างที่แจ้งไปตอนต้นก็คือว่าบัตรอวยพรเนี่ยบางทีเวลาเราได้รับมาผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็ทิ้งไปเป็นสิ่งที่สูญเปล่าน้องก็เลยทำบัตรอวยพรโดยการใส่เมล็ดพืชนะคะลงไปในบัตรอวยพรนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่รับบัตรอวยพรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะนำบัตรอวยพรเหล่านั้นซึ่งมีเมล็ดพืชอยู่ก็คือนำเมล็ดพืชนั้นไปปลูกเป็นต้นไม้ต่อไปนะคะซึ่งต้นไม้ต่างๆก็อย่างเช่นเบซิลก็คือโหระพานะคะหรือว่าอาจจะเป็นทอมาโทสก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะคะหรือจะเป็นดอกไม้ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการนี้ก็จะทำให้เราช่วยสนับสนุนธุรกิจที่เล็กๆแต่ว่ามีการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมไปในทางเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะลองไปปรับใช้ดูได้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับฟังรายการของเราแล้วก็ถ้าหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยคำถามอะไรคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07567-2022นะคะหรือว่าเขียนไปที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษสำนักวิชาศิลปศาสตร์นะคะ English Program Wallalak University ค่ะขอบคุณค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเช่นเคยครับรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมประวิทย์จินรังสีนนท์สุวิชานนท์มหาเหงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับเช่นเคยครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ยังคงเจ็บปวดกันต่ออยู่นะครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวของความเจ็บปวดนะครับถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกเจ็บปวดและพยายามที่จะหาสาเหตุว่าเพราะอะไรเราถึงรู้สึกเช่นนี้อย่างวันนี้ก็อยากจะให้รับรู้รับทราบนะครับว่าแม้ว่าเราจะยังไม่ได้คำตอบนั้นซึ่งคำตอบก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นบรรเทาได้เลยนะครับดังนั้นวิธีการจัดการที่อยากจะบอกในวันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับในการที่เราจะจัดการกับความเจ็บปวดนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับหรือจะติดต่อทางเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาส่งเรื่องราวดีๆให้กันได้นะครับเพจ Facebook ของเรานะครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยหากท่านผู้ฟังต้องการที่อยากจะรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ขอเรียนเชิญมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org รู้จักเราติดตามกิจกรรมต่างๆได้นะครับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับที่หน้าเว็บไซต์เราก็วางรายการวิทยุไว้นะครับทุกรายการเลยนะครับรายการไลฟ์สดด้วยนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรานะครับ www.jilthailand.org นะครับวันนี้ก็ยังเป็นกระเป๋าใส่แว่นตานะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นกระเป๋าใส่แว่นเพื่อเซฟเพื่อถนอมแว่นของท่านนะครับสีสันสวยสดใสนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่14พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและนำพาชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพ

0: าสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: จากเสียงของคุณอิทธิพลังกูลนะครับแบกต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่ต้องแบกอยู่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกเจ็บปวดและพยายามที่จะหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงรู้สึกแบบนี้ก็อยากจะให้ทราบไว้นะครับว่าเราแม้ว่าเราจะได้คำตอบนั้นมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นบรรเทาไปได้นะครับเชื่อว่าในช่วงชีวิตของเราทุกคนนะครับก็ต้องผ่านปัญหาผ่านอุปสรรครวมถึงมีเรื่องราวที่สร้างความเจ็บปวดมากมายให้กับเรานะครับและความเจ็บปวดนี้ก็นำมาซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทำอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นการส่งผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันหลายคนถึงกับหมดความสุขในการใช้ชีวิตเนื่องจากจิตใจติดอยู่กับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งบางคนนั้นก็แสดงออกมาเป็นความโกรธนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วความโกรธที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่มากระทบจิตใจทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญชาตญาณในการต่อสู้นะครับเป็นการป้องกันตัวเราที่เกิดขึ้นโดยความโกรธจะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาจัดการกับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดและความโกรธนี่นะครับก็ช่วยบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดของเราได้แม้จะชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามแต่ผลของการกระทำที่เกิดขึ้นบางทีนะครับผลที่เกิดขึ้นจากความโกรธของเรานั้นอาจจะทำให้เราต้องเสียใจมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับแต่บางคนก็ยึดความเจ็บปวดนะครับบางทีก็มุ่งมองหรือโฟกัสก็ยิ่งทำให้เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นและการที่ทำแบบนั้นก็เพียงเพราะไม่เข้มแข็งพอที่จะลุกขึ้นมาใหม่หรือไม่เข้มแข็งพอที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตและความรู้สึกของตัวเองบางทีก็ทำตัวเป็นเหยื่อบางทีก็ทำตัวน่าสงสารบางทีก็โทษโน่นโทษนี่โทษโชคชะตาหรือโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับที่จะชี้นิ้วว่าคนอื่นได้บางครั้งก็อาจจะได้รับความเห็นอกเห็นใจได้รับความสงสารได้รับความสนใจมากจากคนอื่นแต่ว่าถึงจะได้รับความสนใจอย่างไรก็ไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปนะครับบางทีการทำแบบนี้ซ้ำๆไปนานๆก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่ทำลายชีวิตของเราทำให้เรารู้ว่าไม่มีพลังอำนาจในการจัดการชีวิตด้วยตัวของเราเองมีภาวะสิ้นหวังและอาจจะนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้นะครับการยึดความเจ็บปวดไม่ได้ทำให้ตัวเราดูดีขึ้นเลยนะครับอย่าเป็นเหยื่อนานจนเกินไปนะครับมีผู้คนมากมายได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับเรามีสิ่งที่ควบคุมได้น้อยมากนะครับเราไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราไม่สามารถที่จะเลือกพ่อแม่ของเราได้เราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าไม่ให้มีเรื่องร้ายได้หรืออุบัติเหตุในชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นได้เราเลือกไม่ได้นะครับและเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเสียชีวิตที่ไหนเมื่อไหร่อันนี้ก็เลือกไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการไม่ยอมรับความจริงในข้อจำกัดของโลกใบนี้และคาดหวังทุกอย่างให้เป็นเหมือนแผนการที่วางไว้ทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นจะต้องเป็นนำมาซึ่งความผิดหวังและเป็นความทุกข์ให้กับเราไม่รู้จักสิ้นสุดได้ครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงไม่สิ้นหวังนะครับจากเสียงของคุณวันวิสาอยู่ทองนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการไม่ยอมรับความจริงในข้อจำกัดของโลกใบนี้และคาดหวังทุกอย่างให้เป็นเหมือนแผนการที่เราวางไว้ทุกอย่างต้องเป็นแบบที่เราคิดไว้อันนี้นำมาซึ่งความผิดหวังและความทุกข์แน่นอนนะครับดังนั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวของเราเองนะครับท่านผู้ฟังเราสามารถที่จะเลือกวิธีคิดและการตีความสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเองเราสามารถที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็นำบทเรียนนั้นๆไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปได้ถ้าเรารู้สึกเจ็บปวดผิดหวังเสียใจแทนที่เราจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมคนคนนี้ถึงต้องทำกับเราแบบนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ก็เราให้แทนที่คำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะมีความหมายอะไรกับเราบ้างนะครับเรารู้สึกโกรธรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังเสียใจที่คนที่เรารักเพิกเฉยไม่สนใจเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็ไม่สนใจดังนั้นสิ่งที่เราจะมองเห็นก็คือการที่เรารู้สึกโกรธเจ็บปวดผิดหวังเสียใจเพราะว่าการเพิกเฉยของคนรักก็ทำให้เรารู้สึกไม่เป็นที่รักไม่ได้รับความสนใจหรือสึกไม่มีคุณค่าดังนั้นตัวอย่างนี้นะครับถ้ากลับมาพิจารณาดีๆเราจะได้คำตอบนะครับว่าแท้จริงแล้วตัวเรามีคุณค่านะครับไม่ต้องรอให้คนอื่นไม่ต้องรอให้คนอื่นมาให้ความสนใจเราหรือต้องไปทำอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะได้รับความสนใจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับคนหนึ่งที่มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับนอกจากตอบตัวเองว่าการกระทำของเขามีความหมายต่อเราอย่างไรก็คือการมอบสิ่งนั้นให้กับตัวของเราด้วยตัวของเราเองนะครับเราสามารถที่จะมารักตัวเองให้เป็นทำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทำในสิ่งที่เราสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราให้ความหมายและโฟกัสที่การสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองและพร้อมที่จะเป็นผลพลอยได้ให้กับคนอื่นท่านผู้ฟังครับการที่เราจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนเป็นความสุขที่เราควรจะเป็นคนสร้างขึ้นมาก็เป็นความสุขที่มาจากความรักและความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับความเจ็บปวดผ่านเข้ามาได้นะครับและความเจ็บปวดนั้นจะสามารถถูกเยียวยารักษาด้วยความรักของพระเจ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีศักยภาพชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org
0: บทเพลงที่คิดถึงของพันนิดาเสวตาใสนะครับเดียวดายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดสีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพะงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาถวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการเช็คประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวนิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพ ื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโน้ตฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพจน์อารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำ
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อุ้นตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อฐานไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิศเกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถัพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้สแตมปิ้งพาร์ทช่วงล่าแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวกไฮเทคพาร์ทพวกเอดาร์ทแล้วก็ตามพวกนี้เรายังไม่มีดังนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือโฮลอีโคซิสเต็ม
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชเทวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอว.จะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ภ านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
13: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
12: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรง

0: รมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของเฟกนิวคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของเฟกนิวนะคะทีวันนี้โอ้โหน้องฝนก็แอบตกใจมีคนแชร์กันเยอะมากนะคะไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ขาดว่าหลายๆคนคงจะลบกันไปแล้วข่าวทีว่าคือข่าวเฟคนิวก็คือว่าครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันช่วงที่1คือ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569 5วันช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดือนสิงหาค่ะตอนเดือนสิงหานะคะ6วันด้วยกันก็คือถึงวันที่2อ่ะ2สิงหานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าข่าวดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเอาละเรามีวันหยุดที่มันติดๆกันแต่มันจะมีวันที่คั่นอยู่อย่างเช่นปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมี33เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยคะวันที่1เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะวันวิสาขะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะไปยุติจดเชยวันที่1เลวก็วันที่3ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนี่คือช่วงที่1ก็เอาเป็นว่าวันที่2มิถุนายนไม่ยุตินะคะช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม28เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาแล้ว31เนี่ยนะคะ1วันที่เป็นวันศุกร์นะคะก็ไม่หยุดนะคุณผู้ฟังต้องไปทำงานนะคะหรือเด็กก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้ว1กับ2เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ยกเว้นว่าท่านมีวันหยุดพิเศษไม่ใช่วันหยุดพิเศษก็ได้วันลาพักผ่อนประจำปีอันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปบริหารจัดการเนาะนะคะเพราะมันก็จะได้เป็นวันหยุดยาวเพื่อไปเที่ยวแต่อันนี้ก็คือมาไลฟ์ฟังกันว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะเป็นเฟกนิวนะคุณผู้ฟังฝากบอกต่อๆกันบางคนอีดับเป้าเราคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเรื่องของเฟกนิววันนี้ทำไมหลายๆคนอีจัดเป้ากันแล้วคะจัดเป้าเพื่อไปเที่ยวกันแล้วนะคะจะเย็นๆก่อนหลังงานก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันที่เขาบอกว่าจะหยุดพิเศษนี่ไม่หยุดนะนะกลับมาจัดเขาเรียกว่ากลับมาหลังงานก่อนขอจัดกระเป๋านะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟ้าใบก้อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระศพกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื่นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่อยู่ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจนะครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 11:00 นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้อยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาพ พประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการแก่งกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570 ื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงค์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุสหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังนุ่งเหนียวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2-0เกม21-13และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็วันนี้น้องก็มารูปแบบเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเรายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกๆลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเคลียร์กับตัวเองแล้วอะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1-2เกม12-21 21-17และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยและเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการลงเล่นน้ำหรือพลัดตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วขาดทักษะในการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดจึงทำให้เกิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำเพื่อถ่ายทอดทักษะ

0: ในการสู้ศึกสำคัญที่กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

จุดมุ่งหมายที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดวิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค้ำเหนือผืนป่าตะวันตกไม่ทันใครตั้งตัวหาฝนก็กรูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับหลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือจะขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้เล็กริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

นที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะมันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันๆอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงานช้างหลังได้งีบหลับแล้วตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงานช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโครนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาพื้นผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโครนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุงส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะ กับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มายืนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวรยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มายืนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากแต่เป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียงเป
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเราอย่างไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองพูดแทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังพูดแทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดผู้แทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างนึงก็ต้องเสียอีกอย่างนึงท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อแล้วก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงานช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันแล้วก็พักผู้เข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนเลื่อนถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในเล้าพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพอนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวิแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันแล้วก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่พูดแทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกออฟโรดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เขาหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆและเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เล้าแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันชั่วชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อคอนคอร์ดว่าโต๊ะโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เขาไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนผู้คนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกหนึ่งก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายแล้วก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหวยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหายใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: ุณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าของชีพและประชาชนดังนั้นการออกประกอบกู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเราหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปรับข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรม ยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UHT เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้วันพฤหัสบดีครับ14พฤษภาคม2569นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปมีฝนตกร้อนอบอ้าวนะฮะก็เหมือนว่ามันจะเริ่มมีฝนถี่ขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆกันด้วยนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมสำหรับคืนวันพฤหัสบดีนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลคุณหมอเชอรี่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาพบกับแฟนคลับของอภัยภูเบศรเดือนละครั้งนะครับแล้วก็คืนนี้ท่านผอคุณหมอเชอรี่ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงดังฟังชัดนะคุณหมอนะ
4: ได้ยินชัดเจนค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
4: วันนี้ไม่ได้มาในแนวสุขภาพหรือว่าตัวโรคนะคะพอดีเตรียมก่อนหน้านี้จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
3: มา
4: ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็มีบางข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยวันนี้เราเอามาพูดคุยกันอย่างเช่นท่านจะมาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตสมุนไพรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยในหลายๆส่วนเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการนำเสนอท่านด้วยในส่วนของเรื่องว่าเอ๊ะทำไมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราเนี่ยต้องมีระบบประกันสุขประกันคุณภาพ อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว
3: ่
4: า
3: ได้ครับ
4: ที่มาที่ไปของเรื่องสมุนไพรของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมีความเด่นหรือเราพัฒนามาจากอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ดีเลยครับ
4: จะได้รู้ที่มาที่ไปกันนะคะ
3: ดีครับดีครับเชิญ
4: ไหนเตรียมข้อมูลที่เอาหมดแล้วก็เลยอยากให้ทาง
3: ผู้ฟัง
4: ทุกท่านก็จะได้ทราบไปด้วยค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเหมือนกันแล้วก็เป็นความรู้ด้วยค่ะ
3: ดีเลยครับดีเลยครับเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็จริงๆของอภัยภูเบศรเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทราบนะว่ามีในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็มีในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการจัดตั้งกันมา80ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตัวมูลนิธิเนี่ยก็จะ อยู่มาประมาณ25ปีเลยประมาณเนี้ยค่ะ20กว่าปีนะคะทีนี้ในส่วนนี้น่ะเราเชื่อมโยงกันอย่างไรจริงๆก็คือโรงพยาบาลก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปแล้วก็ มีกระบวนการรักษาผู้ป่วยเพียงแต่ว่าของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรแล้วก็จะมีทั้งทีมพี่ต้อมเนาะแล้วก็น้องๆในทีมทั้งเภสัชทั้งคุณหมอท่านเดิมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการเริ่มในส่วนของการแพทย์แผนไทยขึ้นมาเรื่องสมุนไพรขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็จะมีเรื่องการแพทย์ทางเลือกอย่างหมอก็ฝังเข็มมาประมาณ20ปีแล้วค่ะ
3: คร
4: ับ นะคะ
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำในส่วนของฝั่งของโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิเนี่ยทำในส่วนไหนก็เขาก็ทำในส่วนของการผลิตยาแรกๆเลยก็คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะดอกแบบมีชื่อเสียงเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงก็คือทางเภสัชเขาก็ผลิตยาเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในฝั่งของโรงพยาบาลละค่ะ
3: ค่
4: ะแต่ว่าตอนหลังเราก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นในส่วนของจริงๆเราก็บอกว่าเราจริงเราอาจจะเป็นในส่วนของต้นแบบการกระบวนการเนาะในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่เข้ามาในฝั่งของระบบบริการสุขภาพอะหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไข้มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเขาต้องเลือกว่าคุณจะรักษาแผนปัจจุบันหรือคุณจะรักษาแผนไทยอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกโรงพยาบาลจะมีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะ
3: ครับ
4: ตอนแรกๆเลยที่เราทำตรงเนี้ยมันก็มีการแยกส่วนกันอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเนี่ย5ปีหลังเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่ในทุกโรงพยาบาลแล้วแพทย์แผนไทยก็5ถึง10ปีเนี่ยเขาก็มันเป็นโครงสร้างนึงอยู่ในโรงพยาบาลมันก็จะมีการรวมในเรื่องของเขาเรียกว่าการบูรณาการการรักษาเข้าอะไรที่เป็นจุดเด่นของทางแผนปัจจุบันแผนจันทร์การรักษาไปแต่ถ้าอันไหนที่แผนไทยช่วยได้เขาก็จะส่งมีการส่งคนไข้ไปมาร่วมกันนะคะแต่ว่าของอภัยภูเบศรเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ทำมา20กว่าปีแล้วแล้วก็จริงๆก็คือ15ปีนี้เราก็แบบหมายถึงว่าร่วมกันแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเขาเรียกอะไรการส่งต่อเคสกันไม่ค่อยมีปัญหาถ้าก็จะต้องนำเรียนแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะเห็นนะคะว่ามีในเรื่องของภาวะสงครามของอิสราเอลเนี่ยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยมันมีผลอะไรหลายส่วนแล้วก็เห็นนะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการนำเข้าพวกถามว่ามันขาดไหมมันไม่ขาดค่ะแต่ว่าพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกมันต้องใช้เม็ดพลาสติกซึ่งเราต้องนำเข้ามาตรงนี้ก็จะมีการชะลอคือมันแทนที่มันจะนำเข้าปกติมันก็ช้าขึ้นรวมทั้งตัวสารสกัดหรือสารสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอามาจากทางมันก็มีสั่งมาทางจีนก็มีอินเดียอะไรก็มีนะคะแต่ว่าทางอิสราเอลเลยก็มีบางตัวที่เป็นยาแผนปัจจุบันค่ะ อย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยโดยยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวสารสำคัญเนี่ยมันมาจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถามว่ามันยังมาได้ไหมมันมาได้ค่ะแต่ว่ามันมีการชะลอการมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดการแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงอะนะคะอย.เขาก็มีการจัดการในส่วนนี้ค่ะก็จะมีมันก็เลยจะไม่ได้ขาดแบบเหมือนกับขาดเลยอะไรอย่างนั้นเนื่องจากเราก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้อภิเบศรเราทำอะไรเราก็เหมือนกับก็มีได้นโยบายหลายๆส่วนนะคะว่าเราลองไปดูดิว่าเรามียาตัวไหนที่เราจะสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในกรณีที่เกิดยาแผนปัจจุบันที่มันเป็นยาบางตัวเนี่ยสารเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นสารสำคัญบางตัวเนี่ยมันถูกนำเข้าจากต่างประเทศมานะคะคุณบรม
3: ครับครับผม
4: เราก็มีหลายตัวก็เราก็รู้ที่เราคุยกันเนาะมีแฟนคลับโทรมามีผู้ฟังโทรมาเยอะแยะนั่นนะคะเพราะบางตัวเราก็รู้กันอยู่ละว่าเราใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของไปเบสเราเนี่ยเราจะมีในส่วนของที่เราเรียกว่าบริการที่มันครอบคลุมแล้วก็เราก็มันก็ต้องมีมาตรฐานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นอาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีที่เป็นฝั่งที่เข้ามาแล้วรับการรักษาใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เบิกได้สิทธิ์อะไรพวกนี้ได้นะคะก็มีที่เข ้องเรียกตึกผู้ป่วยนอกด้านแผนไทยก็มีนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ถ้าใครมาแบบไม่อยากเสียเวลารอมารอคนไข้อะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจรับรักษาตรงร้านยาไทยพวงเงินที่อยู่ที่ตึกเจ้าพระยาก็ได
3: ้
4: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เราเห็นว่าเอ๊ะมีเคสกรณีผู้ป่วยในเนี่ยถ้าบอกว่าจริงๆสมัยก่อนเราเคยมีเคสที่ลองทำเป็นแบบผู้ป่วยในแผนไทยเลยแล้วก็มีตัวหมอเองเป็นหมอแผนปัจจุบันที่ไปดูแลคนไข้ร่วมกับน้องๆแผนไทยเราเคยทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นเคสที่แผนปัจจุบันเนี่ยโรคอะไรไม่ได้กำเริบแล้วก็ต้องการมารักษาอย่างเช่นอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดสมองในช่วงที่ผลขีดที่จะต้องคือหมายถึงว่าขีดอันตรายแล้วต้องการการฟื้นฟูอะค่ะฟื้นฟูด้วยการนวดการฝังเข็มหรือการกายภาพอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนี้เราเคยทำเป็นแบบผู้ป่วยในอยู่ประมาณแบบเขาก็อาจจะมาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จำหน่ายออกไปคือหมายถึงว่าคุณไข้ก็กลับบ้านไปทำต่อที่บ้านเลยประมาณนี้เราก็เคยทำนะคะแต่ว่าในช่วงหลังก็พอมีเรื่องสิทธิ์เนาะเรื่องสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์นู่นนั่นนี่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าการเบิกจ่ายมันไม่คุ้มต่อคือเขาเรียกอะไร
3: ค่าหัวใช่ไหม
4: ใช่คือรายหัวที่ลงมากับการตามจ่ายอะค่ะมันไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะคงการรักษานั้นอย่างนั้นได้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือโรงพยาบาลขาดทุนพอสมควรอะไรประมาณนั้นนะคะ
3: ค
4: ่ะตรงนี้เราก็เลยปรับไปเป็นลักษณะของผู้ป่วยนอกกับอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ป่วยในที่เราแทรกการรักษาเนี่ยเข้าไปในบอร์ดในตึกของคนไข้ที่เป็นโรคแผนปัจจุบันอย่างเช่นหลังคลอดเงี้ยสูติกรรมก็จะมีพวกหลังคลอดหรือว่าอย่างวอร์ดของอาจารย์มาก่อนเนาะก็คือสโตรกเนี่ยวอร์ดหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีถ้าการคงที่แล้วเขาก็จะให้ทางแพทย์แผนไทยเราเนี่ยไปประเมินแล้วก็ดูว่านวดได้ไหม อะไรได้ไหมแล้วก็นัดออกมาฟื้นฟูเป็นคนไข้นอกเป็นอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยที่ทำเชื่อมเลยก็คือผู้ป่วยในชุมชนก็คือหมายถึงว่าผู้ป่วยที่ลงไปอยู่บ้านแหละแล้วทางชุมชนหรือพวกคลินิกหมอครอบครัวหรือว่าทีมที่เป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะเขาก็จะไปดูแลต่อเนื่องแล้วก็มีทางทีมที่เป็นเขาเรียกอนามัยสมัยก่อนก็คือรพสต.นะคะค่ะก็จะลงไปช่วยดูแลแล้วก็มีการให้จ่ายยามียาแผนไทยมีอะไรพวกนี้ก็มีต่อเนื่องตรงนั้นได้ค่ะอีกส่วนอื่นๆเลยจริงๆที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แค่ในมุมผู้ป่วยค่ะคุณลุงจะมีเรื่องประชาชนฝั่งประชาชนก็อย่างเช่นพวกหลักสูตรทางด้านสุขภาพต่างๆเรื่องของหลักสูตรการสอนนวดการสอนนวดอบประคบอะไรพวกนี้นะคะรวมทั้งอีกอันนึงก็จะเป็นพวกหลักสูตรที่อบรมในเรื่องของอาหารเป็นยาอันนี้เราก็ทำร่วมก็คือจะมีภาคประชาชนโดยเฉพาะที่ภูมิภูเบศแต่ก่อนนู้นเลยก่อนมีภูมิภูเบศเนี่ยเราฝึกเราจะมีการทำอยู่ที่ตึกเจ้าพระยาแล้วพอเรามีภูมิภูเบศเราก็เลยไปทำที่ภูมิภูเบศเป็นหลักนะคะ
3: ครับ
4: ก็จะมีจุดอบรมส่วนฝั่งของบุคลากรการแพทย์คือบางทีถ้าแพทย์แผนไทยรู้อย่างเดียวเนี่ยบุคลากรการแพทย์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมด้วยนะคะหมายถึงว่าทีมพยาบาลเภสัชหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเสริมอบรมความรู้พวกนี้เหมือนกันในความรู้พวกแบบสมุนไพรหรือพวกโภชนาการหรือในเรื่องของแม้แต่ตัวแพทย์แผนไทยเองก็จะต้องรู้เรื่องของการใช้ยาร่วมคือหมายถึงว่ากินยาแผนไทยตัวนี้แล้วมันมีผลร่วมกับยาแผนปัจจุบันตัวไหนบ้างไหมอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ครับผมครับ
4: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะคะที่จะมีส่วนที่เราใช้คำว่าที่เป็นคลินิกให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรนะคะที่เรามีเราจะใช้ว่า DDIS อ่ะคือหมายถึงว่า Data Information System เนี่ยอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรารับสายก็คือให้ความรู้ด้านสมุนไพรต่างๆแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าสงสัยตัวไหนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแชทบอทมีอะไรตามมาเยอะแยะค่ะ
3: คร
4: ับ แต่ว่าด้านในฝั่งของแผนปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่า บูรณาการดูแลร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย8สาขา
3: ครับ
4: แต่สาขานี้มีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่สาขาอย่างสูติกรรมเนี่ยเราก็ดูเรื่องของหลังคลอดดูในส่วนของคลินิกก็มีเรื่องของสตรีวัยหมดประจำเดือนนะคะตรงนี้ก็จะมียาที่เป็นกลุ่มแผนไทยที่เราแทรกเข้าไปนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นอายุรกรรมเนี่ยเราก็ดูในส่วนของพวกโรคหลอดเลือดสมองที่จะมีการใช้ยาร่วมหรือว่าในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นเขาเรียก COPD หรือที่เป็นโรคปอดที่เป็นถุงลมโป่งพองอะค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของการอบกันอะไรร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่างหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นการฟื้นฟูการรักษาด้วยการนวดอะไรต่างๆด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นพวกสัญญกรรมกระดูกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาร่วมนะคะก็จะมีพวกโรคอาการปวดต่างๆเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกข้อเข่าเสื่อมพวกนี้จะมีการใช้ยาแผนไทยร่วมด้วยค่ะส่วนเด็กเนี่ยคือกุมารเวชกรรมเนี่ยฝั่งเด็กเนี่ยก็มีนะคะ
3: ครับ
4: เด็กเนี่ยจริงๆอ่ะยาสมุนไพรตัวแรกที่เราใช้เลยที่เรามีเลยคือไออะไรนะสเลดพังพร
3: อ๋อกีเซลินสเลดพังพร
4: ใช่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกของอัพไพรูเบตซึ่งทุกวันนี้เชื่อมั้ยคุณคลินิกคุณหมอเด็กเนี่ยยังมาคือหมอเด็กที่แบบก็เกษียณไปแล้วก็ยังมาซื้อยาตัวนี้ไปใช้ในคลินิกนะคะ
3: ครับ
4: ก็ยังใช้ปกติเขาบอกว่าพอใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่ได้ดีเท่าอันนี้ทั่วนี้ก็ยังมาซื้ออยู่เป็นปกติแล้วก็จ่ายยาทางคลินิกแล้วก็ในโรงพยาบาลเราก็ใช้ตลอด
3: ใช้เลยใช้ประจำของเราเลยเรียกว่าทำเองใช้เองเลย
4: ใช่ค่ะแล้วเป็นตัวแรกเลยสมัยก่อนก็จะเป็นอาจารย์หมออุไรวันซึ่งตอนนั้นท่านก่อนท่านยาไปอยู่โรงพยาบาลเด็กท่านก็จะมาขออันเนี้ยขอให้ทางอาจารย์ต้อมอ่ะขอให้ดร.ต้อมแบบช่วยหาดิว่ามันมียาตัวไหนมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่มันแทนไอตัวเขาเรียกอะไรไอตัวที่เวลาเราทานในปากแล้วมันม่วงไอเจนเชียนแบบ
3: สมัยก่อนนะใช่ทาแล้วม่วง
4: ใช่ใช่ไหมคะจะมีไอตัวเจนเชียนไวโอเลตใช่ค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตัวนี้มันก็คือเขาบอกว่าแต่หมอเคยลองนะเหมือนเป็นแบบเหมือนตุ่มแผลแบบในปากอ่ะตื่นเช้ามาคืนหนึ่งแปะไปแบบหยดไปตื่นเช้ามาดีขึ้นเลยเราก็ค่ะนอกอย่างนั้นของเด็กเนี่ยเราก็มีในส่วนของการตุ้นนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
3: ครับ
4: แล้วจะมีกลุ่มแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเราอะค่ะหลายท่านเหมือนกันที่ไปแบบอบรมด้านนี้มาเฉพาะก็มานวดใช้นวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือหมายถึงว่าถ้ามีเด็กพัฒนาการช้าที่พ่อแม่แบบเห็นว่าเอ๊ะไม่แน่ใจก็พามาพบเรามีหมอพัฒนาการแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประเมินพัฒนาการถ้าล่าช้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการส่งมานวดค่ะโดยผ่านหมอนวดเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีการเชื่อมกันค่ะ
3: ครับ
4: อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของโรคเกี่ยวกับเขาเรียกหูคอจมูกเนาะคือจริงคืออาการวิงเวียนศีรษะด้านหมุนเลยพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะมียาหลายกลุ่มเลยที่เป็นสมุนไพรที่เราใช้นะคะขิงก็ตัวหนึ่งอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่แล้วก็ต้องพูดบ่อยครับใช่ครับใช่ครับ
4: ก็จะมีขิงไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงไม่ว่าจะเป็นตัวขิงผงอะไรประมาณนี
3: ้ของเราเป็นแคปซูลขิง
4: มีด้วยใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็จะมีส่วนของที่เกี่ยวกับด้านศัลยกรรมนี่จะมีเป็นแผลไงคนไข้มาหาทางศัลยกรรมก็จะมีแผลเราก็จะมีเรื่องของการในแผลในห้องเขาเรียกว่าห้องทำแผลอะไรพวกนี้เราจะใช้กาซิดีนในการดูแลทำแผล

0: ันสุกมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมอแผนปัจจุบันเขาค
1: ่
0: ะแต่ถ้าเป็นพวกต้อนเนื้อต้อลมอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆในแผนจีนก็มีค่ะต้อนเนื้อต้อลมเนี่ยเราก็จะฝังเข็มตามจุดที่เขาบ่งต่อค่ะก็มันจริงๆเลยบอกว่ารากฐานขององค์ความรู้ด้านตะวันแพทย์แผนตะวันออกนี่มันมาจากต้นรากเดียวกันนะคะคุณบรมเพราะว่าพอมาดูน้องอ๋อน้องก็บ่งตามเส้นแนวเส้นคล้ายๆกันเหมือนแนวเส้นนวดแบบจีนกับนวดแบบไทยก็มีแนวเส้นประธานเนี่ยก็เส้นประธานของแผนไทยก็เหมือนแนวเส้นลมปราณหลักของแผนจีนนะคะเพียงแต่ชื่อมันตั้งต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: อีกคลินิกนึงคลินิกสุดท้ายคลินิกที่8เนี่ยเป็นคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติดเนาะก็จะเป็นเรื่องของบุหรี่อะค่ะการเลิกบุหรี่ก็จะมีชามีเมาส์สเปรย์แต่ก่อนมีลูกอมเนาะยาดอกขาวตัวนี้เราก็เอามาใช้กับคลินิกจิตเวชที่คนไข้ที่เป็นคลินิกเลิกบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการเก็บงานวิจัยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: จริงๆเราก็เลยตอนนั้นเราก็นำเสนอไปอะค่ะว่าส่วนเนี้ยถ้าเรามองในมุมของท่านมาในส่วนของเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศเราเนี่ยมองว่าการที่เราเนี่ยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาแบบแผนไทยคือให้พอประชาชนไว้วางใจเนาะเขาก็จะเข้าถึงการรักษาในส่วนของแผนไทยมากขึ้นพวกนี้มันก็ลดในเรื่องของการนำเข้ายาแผนปัจจุบันหรือก็ยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวมันนำเข้าสารต่างๆจากต่างประเทศเยอะแม้แต่ยาแผนไทยเราเนี่ยก็มีการนำเข้าสารสำคัญจากต่างประเทศเยอะพอสมควรนะคะถ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาตรงนี้คือพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดสารสำคัญต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้มันลดการส่งออกหรือว่าการที่ต้องไปนำเข้าสารพวกนี้มาตั้งต้นใช้เพื่อผลิตอย่างร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าเราส่งออกประมาณ30%แต่เรานำเข้าสารโททอลทั้งหมดอันนี้มูลค่าหมายถึงมูลค่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเรากลับนำเข้ามาประมาณ60%เกือบ70%
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการส่งออกมันก็ได้ปัจจัยหนึ่งค่ะคุณบรมแต่ว่าจริงๆถ้าเราพึ่งตรงเนี้ยตัวเองได้มันก็จะลดการนำเข้าก็เท่ากับว่าเราพึ่งพาตัวเองโดยการที่เราไม่ต้องไปสั่งของจากข้างนอกมันก็เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาในการพึ่งกันภายในประเทศจริงๆมันก็ไปเข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลของสมเด็จใช่ค่ะของพ่อหลวงเรา
1: ครับรัชกาลที่9ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ปรับเราก็ไปประชุมอะไรเนี่ยเราบอกว่าคือบางทีเราไปมองว่าเราอยากจะนำส่งออกเท่าไหร่ให้มันได้แต่จริงถ้าเรามองอีกมุมกลับเนี่ยมันมีบางส่วนที่เราต้องไปซื้อเขามาเพื่อมาทำยา
1: คร
0: ับทำยาแผนไทยตรงเนี้ยเราน่าจะต้องหากระบวนการคือรับน่าจะต้องสนับสนุนในส่วนนี้เลยประมาณนั้น
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ที่มองยิ่งถ้ากรณีที่เราจะเห็นชัดเลยก็คือถ้ามันมีวิกฤตแบบเหมือนสมัยก่อนที่เป็นมีโควิดตอนนี้มีสงครามแล้วทำให้เรานำเข้ายาไม่ได้ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นจุดที่จุดนี้ที่เราจะอยู่ได้หมอก็เราก็คุยกันประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกส่วนนึงเลยก็คือฝั่งของการพัฒนาตรงนี้ที่เรามองก็คือเพื่อนอกจากสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพพึ่งตนเองแล้วเนี่ยเราเป็นหลายๆส่วนของยาแผนไทยก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิต อย่างแม้แต่ตัวก่อนหน้านี้อย่างตัวกัญชาที่ใช้ช่วยในเรื่องของกินได้นอนหลับหรือว่าลดปวดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆมันก็คือยังไงคนไข้มาเขามีภาวะมะเร็งระยะท้ายอยู่แหละแต่เราจะทำอย่างไรให้เขาสบายที่สุด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหลักก็คือเขากินได้เขานอนหลับแล้วเขาก็อยากอาหารในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็คือคุณภาพชีวิตเขาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คิดว่าตัวแผนไทยเราเนี่ยไปเติมตรงนี้ได้อะค่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็นอกนั้นในส่วนที่ของเราเนี่ยเรามีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเนี่ยค่ะมันก็เป็นการสร้างอาชีพ

0: ครับผม
1: สร้างอาชีพให้เขาคือปลูกพืชเลี้ยงตัวเองหรือแม้แต่เรื่องของการนวดต่างๆเขาก็มีอาชีพเป็นในการพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อภิเวทเราทำก็พอเราทำทุกอย่างครบวงจรเราก็จะเป็นเรื่องของคือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยไม่รับไม่เคยไม่มีแขก
0: แขกมาตลอด
1: แท็กมาตลอดมีช่วงที่ตอนที่เป็นรองแพทย์ช่วงโควิดนะคะที่ซาหน่อยตอนนี้ตอนออกไปอยู่ใช่ค่ะ คือตอนออกไปอยู่ที่กระบี่เนาะเราก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้ค่ะ
0: ค
1: ตอนนี้มันก็จะมีทั้งแบบฝั่งงานบริหารกับอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นแขกที่เป็นเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับอยู่แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะแล้วก็จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานก็จะมีแขกต่างชาติด้วยก็แขกต่างชาติน้องก็อยากพามาพบเลยก็จะมีก็จะมีหมดนะคะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์หมอแอ๊กอ่ะ
0: นัดนาย
1: ผู้จัดแอ๊กอ่ะนัดนายอ่ะแอ๊กก็พามาก็จะเป็นลาวประเทศมาจากลาวมาจากเวียดนามมาจาก
0: ไ
1: ทยก็เป็นทุนค่ะเป็นทุนเข้ามาแล้วก็เหมือนมาเรียนเภสัชเป็นเภสัชที่เขาส่งมาจากลาวจากเวียดนามจากอย่างประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เขาเรียกว่าโมเดลอภิเวทโมเดลของเราเนี่ยการที่เราพัฒนาในส่วนเนี้ยค่ะจริงๆเราพัฒนาไม่ย้อนสอนกับที่อื่นค่ะคุณบรมเขาใช้คำว่าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้มันก็คือเขาว่าคำว่า reverse pharmacology นะคะ
0: ครับ
1: หมายถึงอะไรหมายถึงว่า
0: โอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้คุณหมอท่านจิบน้ำนิดหนึ่งนะวันนี้คุยยาวๆบางทีก็มีคอแห้งเอ็มไกบ้างนะคุณหมอถ้าพร้อมแล้วต่อได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอคุณหมอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะฟังต่อโอ้เรื่องราวไพโรเบตนี่เรียกว่าแม่ฟังแล้วเพลินนะแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับสำหรับเอาไพโรเบตเนี่ยนะครับครับคุณหมอพร้อมแล้วต่อเลยได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับเชิญครับ
1: ก็จริงๆคือตรงเนี้ยเราทำกับด้านกับคนอื่นค่ะก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology ความหมายคือเรามีการพัฒนายาตัวเนี้ยจากการใช้จริงของระบบสุขภาพก่อนระบบบริการหมายถึงว่ายายาเนี่ยถูกเอามานำมาใช้ในผู้ป่วยหรือว่าอย่างร้านยาปูเงินแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลนะคะ
0: ค
1: เก็บข้อมูลตรงเนี้ยเก็บองค์ความรู้เก็บแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเอาอะไรมาใช้ก็ได้นะคะคุณบรมตรงเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของเขาเรียกอะไรต้องไปตามกับประสบการณ์ของหมอยาพื้นบ้านต้องมีตำรับตำรามาด้วย
0: อ้างอิงได้มีแหล่งข้อมูลชัดเจนครับผม
1: ใช่ค่ะคือมันต้องเริ่มจากคำว่าภูมิปัญญาและการใช้จริงต้องบอกแบบนี
0: ้ ค
1: ือต้องมีต้นรากของเรื่องราวมาด้วย อย่างเช่นหมอยาไทยเราเนี่ยหมอยาพื้นบ้านที่อยู่หลายๆจังหวัดทั้งหมดเลยทุกท่านที่แบบก็เราก็จะไปถอดชุดความรู้มาก็จะมีทีมไปถอดความรู้พอถอดความรู้เสร็จแล้วเราก็หมายถึงเราก็ต้องมาคัดเลือกตัวสมุนไพรกับตำรับที่เราได้มาเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็มาเป็นลักษณะของกึ่งทรายกึ่งวิจัยอะค่ะก็แล้วก็ลองใช้แล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย
0: ครับ
1: แต่การเก็บเนี้ยพวกนี้เราต้องขออนุญาตหรือทำอะไรทั้งทุกอย่างนะคะไม่ใช่แบบดีจะจ่ายอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินอันเนี้ยจากข้อมูลผู้ป่วยคือประเมินประสิทธิผลกับประเมินความปลอดภัยด้วยรวมทั้งทุกอย่างเนี้ยเราจะมีการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ตั้งแต่สารอะไรทุกอย่างตามเกณฑ์ของในเรื่องของการผลิตยาต่างๆทั้งหมดค่ะแล้วก็พอเราได้งานวิจัยที่น่าเชื่อถืออะค่ะเราก็เอาส่วนนี้มาพัฒนาเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันได้มาตรฐานมากขึ้น พอได้มาตรฐานแล้วเราถึงจะได้ขยายผลไปใช้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ค่ะเข้าไปดีเฟนต์ในส่วนของสิทธิผู้ป่วยอย่างยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก ของประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากที่เราทำข้อมูลเข้าไปด้วยแล้วก็เอาไปดีเฟนมันเป็นข้อมูลเกี่ยวของคนไข้หรือที่ว่ามันได้ประโยชน์ทดแทนตัวไหนหรือว่าใช้แทนอะไรอะไรประมาณนั้นค่ะตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ยุคนี้แต่ตอนที่จะทำยุคนั้นน่ะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ไม่ง่ายอย่างขมิ้นชันเนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างฟ้าทลายโจรในพังงาตัวแรกๆอ่ะนะคะ
0: ครับ
1: อย่างอันนี้ก็คือเนี่ยที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วถึงมันมีการพัฒนาไอผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็พอได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีออกมาตั้งแต่มาตรฐานของว่าวัตถุดิบตัวนี้สารสำคัญเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมคุณภาพความคงตัวความปลอดภัยต่างๆค่ะแล้วไปขออย.คือขอองค์การอาหารและยาขึ้นทะเบียนตำรับยา
0: ครับ
1: แล้วก็บรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักของชาติเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เวลาคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะได้รับยาตัวนี้ค่ะตามสิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่งอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็พอเข้าบัญชีเราก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ขยายการใช้ไปตามโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลชุมชนหรือขยายตลาดไตแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการรักษาคนไข้เป็นหลักด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ตัวที่เราเห็นนะคะก็จะมีตัวอย่างที่ตอบโจทย์เลยตอนนี้ระดับที่เราคิดว่ามันน่าจะไประดับโลกได้หรือว่ามาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในตัวแรกไอตัวกระดูกไก่ดำที่ตอนนี
0: ้
1: ปีนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวไอมัสคูสเปรย์ที่คุณมาลง
0: มัสคูสเปรย์ใช่ครับ
1: มัสคูสเปรย์เนี่ยตอนนี้เราก็จะมาต่อยอดทำเป็นไอตัวอีเมลเจลคือหมายถึงแทนโมถ้าใครเคย
0: ทำรูปแบบเจลรูปแบบเจล
1: ใช่เป็นรูปแบบเจล
0: เสริม
1: เป็นยาทา
0: เป็นทางเลือกเสริมอีกแบบนึงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากยานอกจาก
1: สเปรย์
0: นอกจากสเปรย์น้ำมันนวดแล้วยังมีเจลเพิ่มด้วย
1: เจลค่ะ
0: เออครับครับ
1: ก็จะมีตัวเจลที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังคือเก็บข้อมูลแล้วก็กำลังขอขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีหลังจากนี้ก็จะน่าจะมีตัวนี
0: ้
1: ก็ตอนนี้ก็เราก็เป็นหนูทดลองให้เทสอยู
0: ่มีคนติดใจเยอะมากสำหรับมัสคูสเปรย์บอกใช้แล้วดีจริงๆครับผม
1: ตัวมัสคูนี่ดีค่ะตัวเจลนี่เดี๋ยวถ้าหลายๆท่านแล้วที่สำคัญคืออาจจะถูกกว่ายาที่เรานำเข้า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่ะก็มันก็จะมีหลายส่วนที่เราคิดว่ามันก็สามารถที่จะเอามาทดแทนแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าในประเทศค่ะ
0: ลดการ
1: นำ
0: เข้าอ
1: ีกตัวหนึ่งที่กำลังทำก็จะเป็นส่วนของแบบงานวิจัยที่เราเก็บข้อมูลเพิ่มแต่ตัวนี้เราต้องลงทุนสูงพอสมควรเหมือนกันอย่างพวกตำรับกลีบบัวแดง
0: ครับ
1: ตัวกลีบบัวแดงตอนแรกก็ถามเนาะอย่างวันนั้นก็คุยกับเภสัชแอกอะว่าแล้วในตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเขาเลยเป็นความมหัศจรรย์ของตำรับอะคำว่าตำรับคือกลีบบัวแดงเนี่ยมันจะมีตัวบัวแดงใช่ไหมคะกลีบของบัวแดง
0: กลีบของบัวหลวงบัวแดงครับผม
1: แล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีตัวพริกไทยถ้าบางคนอาจจะคิดว่าแล้วก็ใส่พริกไทยไปทำไมเนาะมันเหมือนปรุงรส
0: พริกไทยนี่มันตัวประสานตัวยาแทบทุกอย่างต้องมีพริกไทยหน่อยนึง
1: ใช่ถ้าใน
0: ตำรับเป็นตำรับนะ
1: เป็นตำรับโบราณเนี่ยคือการที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปลดพิษหรือลดท็อกซิกของสารที่มีของตัวอื่นๆนะคะมันเหมือนไปเข้าเขาใช้เข้าไปแล้วเข้ายาเน
0: า
1: ะการใช้ในตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไปทำให้ฤทธิ์ที่แบบเป็นพิษบางอย่างที่สมมุติถ้าได้ยาสองตัวนั้นเกินปริมาณอะไรประมาณนี้ตัวพิษไทยจะไปเป็นตัวลดแล้วเพราะเราก็มีการเก็บข้อมูลอยู่นะคะแต่ว่าจริงถ้าถามโดยที่เราเห็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าพอหลายคนตอนแรกเราก็มองว่าเอ้ยอภัยบีคุณบรมทราบเนาะว่าอภัยบีมาจากอะไร
0: อภัยบี
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ตามตัว B ตัวนี้เหมือนกัน
1: ตอนแรกผมก็ถามว่าเอ๊ะอภัย B
0: ทำไมต้องเป็นอภัย B
1: ทำไมต้องเป็นคำว่าอภัยแล้ว B มาจากอะไรเนี่ยคือหมอก็ถามรอบเนี้ยแหละว่าเราก็สงสัยเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าวิตามิน A B C อะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: อัน
1: ที
0: ่หนึ่งมาจากอะไรครับผม
1: อันที่สองก็คือกีบบัวแดงไง B บัวแดงเขาก็สั่งไงผมว่าไม่ใช่ B เนี่ยมาจากเบรนค่ะ B มาจากเบรนสมองค่ะเพราะว่าเขาก็คือเชื่อว่าตัวเนี้ยคล้ายๆเขาตอนนี้เรากำลังทำวิจัยเทียบกับไอ้ตัวกิงโกค่ะตัวกิงโกแล้วก็พบข้อมูลหลายข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นเลยจริงก็จะพบว่ามันช่วยในเรื่องของการนอนหลับแต่มันไม่ใช่แทนยานอนหลับนะคะคุณบรมมันบางคนน่ะสมมุติว่าไปกินยานอนหลับแบบ10กว่าตัวแล้วคิดว่าไม่ต้องกินยานอนหลับมากินตัวนี้จริงๆพวกนี้มันเป็นสารกิบบัวแดงมันเป็นสารธรรมชาติที่เขามีคือจุดเด่นเขาคือความปลอดภัยเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนแบบเป็นฤทธิ์ยานอนหลับนะแต่เขาไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลสมองกับไปเสริมคือมันทำให้เราหลับลึกขึ้นเราอะไรเงี้ยขึ้นค่ะแต่ถ้ากลุ่มที่กินยากดประสาทมานานแล้วคิดว่ามันจะไปแทนยานอนหลับอันนั้นไม่ใช่อันนี้อาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับอีกอันนึงที่เราไปพบคือเขาไปปรับพวกสมดุลในสมองก็คือการหลั่งสารอะไรบางอย่างในช่วงที่นอนคล้ายๆกับเราไปกินไอตัวเมลาโทนินอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคุณลุง
0: ครับครับครับ
1: ซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะเอามาช่วยในเรื่องของแบบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสารบางตัวที่หลังมันก็จะมีการลดความเครียดคลายเครียดอะไรเงี้ยได้ตัวนี้กำลังทำการศึกษาอยู่นะคะก็มองว่าน่าสนใจอยู่ค่ะตรงนี้แต่ว่าจริงกลุ่มที่เป็นตัวไก่ดำเนี่ยตัวไก่ดำเนี่ยก็วันนั้นก็ผู้บริหารแล้วก็บอกว่าน่าจะเอามาใช้จริงๆก็คือในสมาคมพวกกีฬาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีเรื่องของการปวดเคล็ดขัดยอกซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยว่าเราน่าจะต้องเข้าไปดูคุยในส่วนนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นชัดเลยว่าเพราะฉะนั้นคืออภัยเวทเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะคำว่าอะไรนะ from bedside to policy หมายถึงว่าจากข้างเตียงสู่นโยบายอันนี้หมอแปลจากข้างเตียงสู่นโยบายหมายความว่าไงหมายความว่ามันเริ่มจากการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลจากการใช้ในโรงพยาบาลนี่แหละแล้วก็ไปเก็บแล้วก็เอานำไปสู่การวิจัยเพื่อให้มันออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาได้แล้วถึงค่อยเอาตัวนั้นนะคะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิผลแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วย แล้วหลังจากนั้นถึงกลับเอาออกมาใช้ในระบบบริการหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือเราก็ต้องเอาไปนำเสนอในภาพของประเทศเพื่อเอาบรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือว่าระบบประกันสุขภาพของนโยบายของชาติเราเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกบรรจุก็จะไม่มีใครอยากใช้แต่ว่าข้อมูลต้องถึงมันถึงจะบรรจุได้เพราะการที่เขาจะมาเขาออกมาเป็นยาแบบเหมือนยาสามัญเนี้ยค่ะมันก็จะต้องเราก็จะต้องทำข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคือในส่วนของอภิเวทเราอะเราจะต้องลงทุนในส่วนนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นในส่วนของหมุดหมายในการที่เราตั้งคือตั้งมูลนิธิเพื่อจุดนี้ด้วย
0: ค่
1: ะแล้วก็โรงพยาบาลก็จะร่วมในส่วนนี้โดยเรามองว่าประโยชน์มันเกิดกับประชาชนมากกว่า
0: ค่ะครับ
1: แต่ว่าในส่วนอื่นก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เขาเรียกอะไรคือประเทศอินเดียเขาก็มียาแผนอินเดียประเทศจีนเขาก็มียาแผนจีนเกาหลีก็มีเป็นญี่ปุ่นเขาก็มีเพราะฉะนั้นยาแผนไทยเราก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการพึ่งตนเองในบ้านเราได้นะคะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเราก็มีหลายๆส่วนที่มาที่ไปนะคะค่ะ
0: อืม ครับผมดีเลยผู้ฟังก็จะได้รู้ที่มาที่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศทุกตัวด้วยนะครับโอเคงั้นพักเลยใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ให้คุณ
1: ครั้งหน้าเดือนหน้าอาจจะเอามาให้คุยจะมาคุยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรระบบประกันคุณภาพของสมุนไพรว่าทำไมต้องมี
0: โอเค
1: เพราะว่าหลายท่านจะได้ความรู้ด้วยว่าเวลาเราไปเราซื้อเราดูเราต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงต้องมีค่ะ
0: ดีเลยครับดีเลยครับอ่ะให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเปิดสปอตชุดหนึ่งนะเปิดสปอตแล้วเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะเรื่องสุขภาพเรื่องอภัยภูเบศของเราเนี่ยถามท่านผอ.ได้เลยนะหลังเบรกครับโทรเข้ามาได้เลยนะวันนี้กับพรุ่งนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นเบอร์02-290-0473ผมย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
11: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
12: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
11: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
12: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
11: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
12: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุด
11: สบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
0: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
7: โทรจากสุโขทัยค
0: ่
7: ะ
0: คุยกับคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสว
1: ั
7: สด
1: ี
7: ค่ะไอ้ฉันเนี่ยเป็นจิตเวชนะคะกินยามานานแล้วค่ะมันไม่หายมันไม่มีวันหายมันมีเรื่องแต่เรื่องเครียดเยอะในครอบครัวค่ะ
1: อ
7: าการจะเป็นอันตรายถึงสมองอะไรอย่างนี้ไหม
1: อาการที่คุณหมอเขาบอกเป็นอย่างจิตเวชนี่เป็นโรคอะไรคะเขาบอกไหมซึมเศร้าหรือ
7: ซึมเศร้าค่ะ
1: ซึมเศร้าระยะแบบหมายถึงว่าซึมเศร้าแบบเยอะหรือน้อยคะของคุณพี่อะค่ะ
7: ตอนแรกอะก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้กินยามันก็หายอะค่ะถ้าไม่มีเรื่องเครียดในครอบครัวก็ฉันเนี่ยไม่ต้องกินยาแล้วค่ะแต่เรื่องในครอบครัวมันมี
1: จริงๆต้นเหตุหลักมันคงมาจากภาวะเครียดนะคะแต่ว่าพวกนี้พูดมันง่ายเนาะแต่ว่าเหมือนจริงๆทำยากเนาะอย่างถ้าเกิดเราต้องปล่อยอะเราต้องปล่อยวางเราต้องอะไรแต่ว่าพวกนี้มันก็อาจจะต้องไปเบี่ยงเบนหาสิ่งอื่นทำหาอย่างอื่นทำอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าตรงนี้เราสบายใจยาเราก็จะลดลงไปได้เรื่อยๆค่ะจริงแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะมากระทบกระเทือนถึงแบบหมายถึงว่าสมองอันตรายมีเป็นเนื้อละอะไรเงี้ยไม่มีผลค่ะพวกนี้มันอยู่กับเป็นเรื่องของภาวะทางใจมากกว่าค่ะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ก็ต้อง
7: มีเรื่องอีกอย่างนะคะ
1: ค่ะค่ะ
7: เลือดข้นนะคะมันมีอาการอะไรไหมคะฉันยังไม่ได้ไปตรวจกลัวเลือดข้น
1: ทำไมเลือดข้นนี่ใครเป็นคนบอกนะคะ
7: ยังไม่มีใครบอกค่ะฉันคิดเอาเอง
0: ไม่ได้เนาะ
7: มีเลือดเป็นทุบโอค่ะ
0: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
7: มีแดงๆอ่ะค่ะ
1: ถ้าเลือดข้นถ้าเราบอกว่าถ้าเราเลือดข้นคิดเอาเองอะไรเป็นเหตุทำให้เราคิดว่าเราเลือดข้นล่ะคะ
0: รู้มั้ยรู้มั้ย
1: คนเลยต้องถาม
7: รู้ว่ามันจะถ้าเลือดข้นแล้วมันจะอันตรายถึงสมองอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ๋อก็เลยกังวลกลัวจะเป็นเลือดข้นใช่ไหมคะ
7: ค่ะไม่กล้าไปตรวจนะคะกลัวค
1: ่
7: ะ
1: ค่ะโอ้ยจริงๆแล้วการ
7: ตรวจร่างกาย
1: ตรวจมันจะช่วยนะ
0: คะโอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงครับเชิญครับ
1: จริงๆมันการไปตรวจมันเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรากังวลว่าเลือดเราจะข้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็คือเราก็ดื่มน้ำเปล่าเรานี่ราคาน้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะดื่มได้เยอะ
7: ประจำค่ะ
1: ค่ะอันเนี้ยเลือดจะจางลงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนะคะแต่ว่าเราต้องไม่มีโรคไตหรืออาการที่เป็นโรคหัวใจที่เราต้องได้จำกัดน้ำนะคะถ้าเราไม่มีโรคพวกนี้ก็กินน้ำได้เลยตามสะดวกค่ะก็จะช่วยได้เยอะน้ำเปล่านะคะแต่ไม่ใช่น้ำหวานนะค่ะ
7: น้ำเปล่าค่ะ
0: ครับ
7: ฉันไม่มีโรคอะไรสักอย่างเบาหวานตอนนั้นไม่มีค
1: ่
7: ะ
1: ไม่มีค่ะตอนนี้
7: เป็นไตอาการไงเป็นโรคพวกนี
1: ้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราตรวจไปแล้ว
7: ค่ะสี่โรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
7: ยาไม่ยากกินตะคีหมอก็ลดไปเรื่อยแต่ก็ลดเหลือน้อยแล้วนะ
1: แต่ค่อยๆลดนะคะเพราะว่าบางทีพวกนี้
0: ต้องให้หมอสั่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องให้หมอสั่งอย่าลดเองนะครับ แล้วก็พยายามฝึกสมาธิคลายความกังวลคลายความวิตกลงไปนะครับ
1: อย่างอื่นทำก็ได้เบี่ยงเบน
0: ฝึกสมอง
1: ได
0: ้ใช่ครับใช่ครับโอเคเนาะเคลียร์เน
7: า
0: ะ
7: ค่ะค่ะเดี๋ยวฉันขอถามอย่างนึงค่ะ
0: จ้ะ
7: ไอ้หนุมานประสาทกายของอภัยภูเบศเนี่ยมันกินเรา
0: ไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์
7: ด้วยค่ะ
1: ไม่มีนะคะ
0: เราไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หนุมานประสานกายครับของเราไม่ได้ทำแต่ว่าคุณน้ากินหนุมานประสานกายหรอ
7: ไม่ได้กินค่ะกินยาภูมิแพ้
0: โอเคโอเคดีครับจะกินอะไรต้องปรึกษาก่อนเนาะดีแล้วครับโอเคนะเคลียร์นะ
7: ค่ะ
0: จ้ะจ้ะโชคดีครับ
7: ขอบคุณมากค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้ะโอเคครับก็ดีครับคุยกันปรึกษาหารือกันแล้วก็นำสิ่งที่คุณหมอแนะนำไปใช้ดูแลสุขภาพกันมีอีกสักสายนึงไหมครับด่วนๆครับมีอีกสักสายนึงไหมครับด่วนๆมีไหมเพราะว่าเวลามันกระจวนเจียนเหลืออีก2นาทีงั้นด่วนๆเราจะทันถามเลยครับด่วนเลยครับเชิญครับฮัลโหล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถามด่วนเลยครับถามเลยครับ
13: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวปิดวิทยุแป๊บนึงฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะถามเลยค่ะ
13: อ๋อคือคุณแม่ครั้งแรกแกเป็นโรคหัวใจโตเนาะอาทิตย์นี้เมื่อ2อาทิตย์เมื่อประมาณกี่วันนะวันที่2อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเนาะแขนแกบวมแล้วก็ปวดกระดูกไปปวดเลยแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็คิดว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยเอายามาให้ทีนี้แกก็อยากหายเนาะแกก็เลยเอายาชุดมากินทีนี้แกไม่กินแกกินข้าวไม่อร่อยอายุ74ค่ะทีนี้แกกินอะไรไม่อร่อยมากินข้าวไม่ได้อ่ะกินข้าวไม่ได้แล้วทีนี้จันทร์พุธศุกร์แกต้องกินยาละลายริมเลือดอะค่ะ
1: ค่ะ
13: แล้วทีนี้แกเอายาชุดมากินด้วยไงทีนี้เมื่อวาน
0: เวลาจะไม่ทันนะเนี่ย
1: ไม่ควร
0: อย่างนี้คุณน้องครับคุณน้องเบอร์เดี๋ยวผมโทรกลับให้คุยกับคุณหมอมาก่อนเบอร์อะไรครับ
13: อะไรนะคะ
0: ชั่วโมงนี้คุยไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังฟังรายการอยู่ไหม
13: อยู่ค่ะฟังตลอด
0: เอางี้อย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวผมคุยกับน้องหลังไมค์เดี๋ยวจะให้คุยกับคุณหมอนะเดี๋ยวฟังก่อนสิเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังจะให้คุณกับหมอมาก่อนนะอย่าวางสายนะเดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์เดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์นะ
13: ค
0: ุณหมอครับโอเคไม่ทันแล้วเนาะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันเพราะมันค่อนข้างจะยาวแล้วโอเคขอบคุณคุณหมอวรีรัตน์ครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลนะครับวันนี้ท่านสละเวลามานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตฟังข่าวนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งหลังข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
21: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
22: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอรูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
23: นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอรูมติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลแมงกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
15: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี
24: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
25: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหมิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูล Case ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเมืองต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลแม้พบว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2ก็จะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะวันนี้คุณหมอออกทาง Facebook ไลฟ์คู่ขนานกับภาควิทยุด้วยนะวิทยุก็ฟังได้เกือบทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็ Facebook ก็สามารถรับชมคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเขียวมานั่นแน่คุณหมอมากรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีสีเขียวสดใสสีเขียวเหนียวซับป่ะเนี่ย
3: มีสีเขียวเหนียวซับ ของปันนะฮะผมบอกว่าวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องความเสี่ยงพอดีเชิญอาจารย์มาพูด
2: ครับ
3: นะแกก็ถามว่ารู้ไหมว่าความเสี่ยงกับอุบัติการณ์เนี่ยหมายความว่าอะไรนะฮะคือบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์กันเนาะความกับอุบัติการณ์
2: อ
3: ่ะอุบัติการณ์อ่ะมันหมายความมันเหมือนกันไหม
2: ม
3: องกันเงียบนะฮะงงง
2: งงง
3: กันต่างแกก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับพรุ่งนี้อันเนี้ยถามว่าถูกกินหรือยัง
2: ยังดิยังไม่ออกอ่ะ
3: เพราะนั้นจะมีโอกาสถูกกินไหม
2: มีเยอะเลย
3: เพราะนั้นอันนี้คือความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วปรากฏการอะไรนะ
3: พอ16ปุ๊บออกแล้วโดนกินเรียบร้อย อันนี้เขาเรียกอุบัติการ
2: อุบัติการคือชัดเจนแล้วอันนั้นคือเป็นอุบัติการที่ชัดเจนแล้ว 100%
3: อันนี้เขาเรียกอุบัติไงคือหมายถึงว่าเกิดแล้วไงเกิดแล้ว
2: เกิดแล้วเรียบร้อยชัดเจนแล้วมีความมีเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วครับ
3: มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก็คืออ
2: ุบัติการ
3: เรียกอุบัติการแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่มีโอกาสที่จะเกิดโดนกินมากกว่าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่โอกาสโดนกินสูงมากมากครับ
3: แกก็เลยยกตัวอย่างว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันคือการจัดการก่อนจะเกิดอุบัติการ
2: อ๋อครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวใช่ไหมเราฟังข่าวว่าเออมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนขับรถชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากคนกินเหล้า
2: ครับครับ
3: คืออุบัติการก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่อยากเกิดใช่ไหม
2: ใช
3: ่การจัดการความเสี่ยงคือเมาคุณก็ต้องไม่ขับครับ
2: ใช่
3: โอเคไหมไม่ใช่ว่ามันคือการจัดการความเสี่ยงต้องสาวไปนู่นเลยคือเมาไม่ขับ
2: ม
3: ันก็จะเกิดอุบัติการอันนี้คือการจัดความเสี่ยงที่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ฝากแนวคิดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารอให้มันเกิดอ่ะแล้วมันมาแก้กันทีหลังอ่ะเขาก็เข้าสำนวนไทยว่าวัวหาย
2: ล้อมคอกตรงเลยตรงเลยใช่
3: มันคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนมันมีโอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยเด็กเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเด็กเดินไปเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเดินใกล้กระทงกระทะอะไรที่มันทอดอยู่เราก็ต้อง
2: หลบใช่ใช่ครับ
3: อย่าคิดว่ามันไม่เกิดมันใครจะไปรู
2: ้มันมีโอกาสเกิด
3: อย่างเงี้ยเห็นหมายืนอยู่น่ารักลูกจะเข้าไปเล่นต
2: ้
3: องนั่งขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เนี้ยการจัดการความเสี่ยงนะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็หวังว่าความความเสี่ยง ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติการณ์นะฮะวันที่16นี้นะฮะให้ทุกคน
2: ก็อยากเจออยากโดนอ่ะ
3: อยากโดนรางวัล
2: อยากโดนนะอยากโดนรางวัลนะไม่ใช่โดนรับประทานนะครับโดนรับประทานเนี่ยเป็นประจำ
3: เขาบอกถ้าจะขอให้เสียอะไรสักอย่างนึงสิ่งสุดท้ายก็คือให้เสียความหวังสุดท้ายความหวังเป็นสิ่งทำให้เราอยู่ต่อไป
2: ครับ
3: ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสุขภาพวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอภัยภูมิโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาตรวจยี่การดำเนินงานการพัฒนานโยบายสิทธิสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูมิครับวันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วก็ให้ความเห็นถึงทิศทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะฮะที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูมิจังหวัดปราจีนบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศพร้อมเยี่ยมชมโรงงานสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ดำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลสามารถนำมาใช้จริงในระบบบริการสุขภาพซึ่งอภัยภูเบศรมีความโดดเด่นในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสากลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการพึ่งพาตัวเองในของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือว่าสรพ.ด้วยนะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่าจุดแข็งของอภัยภูเบศรโมเดลคือการพัฒนายาจากการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพเริ่มต้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยนำมาสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยทางคลินิกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ขยายผลสู่ประโยชน์การใช้ในระดับนโยบายสาธารณะซึ่งสามารถพัฒนาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยได้จริงนะครับแล้วก็ร่วมใช้แนวคิดนะครับฟอร์มเว็บไซต์ทูโพลิซีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีแนะนำให้นำข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยมาสร้างเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสากล นะครับลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยาต่างประเทศตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จคือสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและได้รับการขึ้นทะเบียนยาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตำลับกลีบบัวแดงซึ่งจะช่วยเรื่องของการนอนหลับความเครียดแล้วก็สุขภาวะสมองนะครับซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ได้ออกฤทธิ์ในลักษณะยานอนหลับแต่ช่วยปรับสมดุลของสมองส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยเฮอร์เบอร์เวลเนสอย่างจริงจังและจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ให้ได้นะครับก็อันเนี้ยเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทางโรงพยาบาลเรานะครับผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะครับ
2: ค
3: ือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พุ่งจริงก็ท่านเก่งแหละแล้วก็มองทะลุอยู่คือหมายถึงว่าอภัยภูเบศรเนี่ยเก่งในการเอาภูมิปัญญามาใช้นะครับ
2: มี
3: ความรู้มีโนเลจม
2: ี
3: ใจพัฒนามีคนไข้นะครับให้เป็นกลุ่มที่จะ ป็นต้นแบบในการพัฒนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: แ
3: ต่ท่านรัฐมนตรีเขามองไปไกลกว่านั้นนะเขามองไปว่าทำอย่างไรที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ออกสู่สากลให้ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลเนี่ยครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มบรรเทาปวดนะฮะที่ใช้ภายนอกเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีนะโดยเป็นการนำเข้าถึง 2,226 ล้านครับก็คือคิดดูอ่ะนำเข้าประมาณ 2,000 ล้าน
2: อ่ะ
3: ถ้าปลูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ได้อ่ะโอ้โหเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็กระจาย
2: ใช่ไม่ต้องไปซื้อของเขามาเราใช้ของเราเองแล้วก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านเราก
3: ระจายแบบจะหมุนเวียนอ่ะแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยนะ
2: ครับ
3: หลายตัวเนี่ยยังรอการพัฒนาอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้หรือเปล่าน
2: ะครับครับ
3: ตัวที่ชู2ตัวก็คือกระดูกไก่ดำแล้วก็กลีบบัวแดงนี่แหละนะครับตรงกลีบบัวแดงเนี่ยผมขายของนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ว่าผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ในทีมร่วมวิจัยด้วย
2: โ
3: อ้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีทำกับอาจารย์แอ๊กนะฮะทำก
2: ับ
3: คณะกรรมการนะครับก็คือกลีบบัวแดงเนี่ยซึ่งมันจะมีสมุนไพร3ตัวเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงนะมีบัวบก
2: พริกไทยใช่ครับ
3: ซึ่งสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เรารู้กันมานานแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นสมองนะมันช่วยนอนหลับนะครับแต่ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทำให้สมองมันแจ่มใสมันความจำมันดีด้วยนะครับซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยก็ได้เริ่มตรงนี้เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไปทำในหลอดทดลองก่อนไปทำกันหนูนะครับทำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะสมองเสื่อมหนูได
2: ้
3: คือเอาหนูเนี่ยมันทำให้มันงงๆแล้วก็ใช้กลีบบัวแดงไปประกบดีขึ้นนะครับมันเอามารักษาได้ก็เลยเอามาพัฒนาต่อยอดในคนนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเฟสแรกก็คือเอากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น MCI นะครับ My Cognitive Impairment หรือแปลเป็นไทยว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่ยังไม่ถึงกับสมองเสื่อมหรอกนะฮะพี่บรมเคยเป็นไหมแบบลืมอ่ะลืม
2: เคยเราเอ๊ะวางไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ย
3: แบบมันคิดไม่ออกมันอย่างเงี้ย
2: นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมีครับ
3: ไม่ออกบางทีชื่อน้องคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งนาน
2: ใช่ใช
3: ่มันอย่างงี้นะภาวะเนี้ยเขาเรียก MCI My Cognitive Impairment คือยังไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ 10% ต่อปี
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนว่าภาวะนี้จะเป็นเพราะมันยังมีอาการอื่นอีกนะครับแล้วก็โดยอุบัติการเนี่ยคนเป็น60เนี่ยมีภาวะนี้ประมาณ 20% เลยนะแล้วยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือน่าสนใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างไอ้โปรตีนขยะที่อยู่ในสมองนะครับที่มันจะไปเกาะในสมองเราเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะมันจะทำให้สมองเราฝ่อมากขึ้นนะคร
2: ับ
3: ปรากฏว่าไอ้ตัวกลีบบัวแดงเนี่ยโดยสมมติฐานเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไอ้ตัวสมองนี่ได
2: ้
3: คนแรกที่ทำเนี่ยฮะเราก็ทำในคนไข้ก่อนเนาะแล้วก็วัดนะในอาสาสมัครปรากฏกลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยมาทำในเฟสที่สองต่อก็คือให้คนไข้เนี่ยใช้กลีบบัวแดงแล้วเทียบกับแปะกล้วยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันตัวยามันชื่อ EG71 นะ
2: ครับ
3: ก็คือเอามาเทียบกันเอามาชนกันแล้วก็วัดคราวเนี้ยเราวัดเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์ครับคือวัดสารไอโปรตีนขยะนะครับในเลือดหลังจากกินนะครับก่อนแล้วก็วัดที่3เดือนนะฮะผลว่าสูตรกลีบบัวแดงครับสามารถชะลอการเสื่อมของสมองได้เพราะว่าตัวโปรตีนขยะมันลดลงแล้วถ้าเทียบกับตัวแปะกล้วยอ่ะดีกว่าด้วยชนะด้วย
2: เราดีกับเขาด้วยดีกับแปะกล้วยด้วยนะ
3: ใช่
2: เออ
3: จริงนะครับคือเ จำนวนอาสาสมัครได้ยังไม่มากเพราะว่าโหทุนมันใช้เยอะ
2: ใช่
3: แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว
2: ่
3: าแรกที่เราวัดผลโดยใช้ไบโอมาร์เกอร์มันต้องลงทุนสูงมากนะครับ
2: ครับ
3: เอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นบาทแล้วมันโหใช้เยอะอ่ะนะก็คือนี่แหละเป็นอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีตีพิมพ์ออกมา
2: โอ้ครับ
3: จะตีมาแต่อันเนี้ยกระซิบบอกในรายการนี้เลยว่าผลมันออกแล้วเบื้องต้นครับคือผมดูผลแล้วผมก็ยังโอ้โห
2: ยิ้มเลย
3: อันนี้มันไปต่อยอดได้เลยเพราะว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมเชื่อว่า60
2: ใช่ผู้สูงอายุเยอะด้วยคนไทยแล้วตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับ
3: กินแล้วมันไม่มีอันตรายหรอก
2: ใช
3: ่กินแล้วช่วยนอนหลับด้วย
2: ช่
3: วยสมองอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนึงแน่ๆแต่ว่าเอามาคุยฟังก่อนได้เลย
2: โชว์ก่อนได้เลยโชว์ก่อนเลยได้เลยล่วงหน้าก่อนเลยครับ
3: เอาไปกิบโบแดงนี่ขายแล้วฮะ
2: กิ
3: บโบแดงโอขายตั้งนานแล้วคือมีจำหน่ายในร้านสมุนไพรอภัยภูเบศทุกสาขา
2: ใช้ชื่ออภัยบีอภัยบี
3: อภัยบี
2: มาก่อนเราจะต้องจะบอกกิบโบแดงตำรับกิบโบแดงบอกกิบโบแดงตอนหลังทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บแหมชื่อมันต้องให้เท่หน่อยก็เลยเป็นอภัยบี
3: อภัยบี
2: คร
3: ับผมนะฮะลองไปสอบถามได้เลยนะฮะคนที่นอนไม่หลับนะคือรู้สึกความจำไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับทานได้เลยครับมันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายอะไรนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มผมจะมาเล่าให้ฟังทีรวมทั้งภาวะ MCI ด้วยนะฮะภาวะป้องกันรู้คิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟัง
2: ครับ
3: ผมโอเคสัปดาห์นี้เล่าให้ฟังสั้นๆ นะครับเป็นโรคฮันตาลัสแล้วกันเพราะว่าดูจะมีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่บรมได้ตามข่าวไหมฮะคือที่มีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อฮันตาไวรัสฮันตาครับตามข่าวอยู่ขึ้นฝั่งแล้วนี่ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับผม
3: แล้วก็เสียชีวิต3รายเนาะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็มีเริ่มระบาดที่ฝรั่งเศสละนะครับฝรั่งเศสแต่ว่าการควบคุมยังไม่กระจายนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับกรมควบคุมโรคยังยืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วยนะครับยังแต่ว่ายังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวจากเรือสำราญมันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องตามนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยสั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไวรัสฮันตานะครับเป็นภัยพาหะที่มาจากหนูนะครับนะฮะโดยการติดเชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคในกลุ่ม RNA นะฮะ RNA ไวรัสในตระกูลฮันตาไวรัสนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์พันธุ์แท้และสามารถติดจากสู่คนนะฮะจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักตามภูมิภาคนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มฮันตาไวรัสพัลโมนารีซินโดรมอันนี้จะพบในทวีปอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากนั้นจะมีหอบเหนื่อยน้ำท่วมปอดเกิดภาวะช็อกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่า hemorrhagic fever with renal syndrome นะครับจะพบในยุโรปและเอเชียนะครับโดยจะส่งผลต่อไตมันจะมีอาการเป็นจุดเลือดออกตามตัวและเกิดอาการไตวายเฉียบพลันนะครับการติดต่อนะครับมนุษย์เนี่ยจะรับเชื้อฮันตาเนี่ยจากสัตว์ฟันแทะทางช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1หายใจเอาละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ2สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อและนำมาแตะจมูกปากหรือดวงตา3สัมผัสเข้าทางบาดแผลครับ4ติดต่อผ่านน้ำลายโดยตรงจากหนูนะครับแล้วก็5นะครับสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้แม้จะพบได้ยากมากนะครับแล้วก็จะจำกัดเฉพาะสายพันธุ์แอนดีสในอเมริกาใต้ระยะเวลาในการฟักตัวนะครับเชื้อจะมีระยะเวลาในการฟักตัว 1-8 สัปดาห์นะครับ

0: นไข้ก็จะปัสสาวะไม่ออกตัวบวมนะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยจะเป็นการดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นอำนาจควบอยู่นี้นะฮะเพราะว่ายาต้านไวรัสไม่มีฮะ
1: ไม่มียานะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเจอปุ๊บไตวายทำไงก็ล้างไตยื้อไปยื้อไปนะครับถ้าภูมิต้านทานดีแข็งแรงก็รอดภูมิต้านทานไม่ดีเสียชีวิตนะครับน้ำท่วมปอดก็เหมือนกันนะก็ใช้ยานะครับขับปัสสาวะขับน้ำออกนะครับแล้วรอให้ไวรัสมันสลายตัวนะฮะวันนั้นถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับอันเนี้ยตัวเลขที่น่าตกใจก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปอดเนี่ยมันเสียชีวิต 40% นะครับนะเพราะนั้นการป้องกันทำอย่างไรครับก็ต้องการกับสุขอนามัยนะครับทำบ้านให้สะอาดนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะครับทำความสะอาดจะถูกวิธีนะครับห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยเฉพาะที่มีมูลหนูนะฮะเพื่อทำให้เชื้อฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์เจือจางนะครับก่อนไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะจะมีความสัมพันธ์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการพักแรมในที่ที่มีร่องรอยของหนูนะครับเช่นโรงนาหรือกระท่อมในป่าที่ปิดตายมานานล้างมือบ่อยๆนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หากต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วยทุกครั้งนะครับก็มาฝากครับสำหรับฮันตาไวรัสที่ตอนนี้จะได้เป็นข้อมูลในการตามข่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ถึงไหนแล้วสิ่งที่คนเขากลัวกันก็คือกลัวกลายพันธ
1: ุ์กลายพันธุ์นี่แหละครับ
0: กลัวมันไปผสมพันธุ์กับ
1: ไอไวรัสตัวอื่น
0: ตัวไวรัสตัวอื่นแล้วมันจะทำให้การกระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงนะครับก็ภาวนาว่าจะให้มันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนูในประวัติศาสตร์เนี่ย
1: โอ้โหตัวร้ายจริง
0: เขากลัวมากเลยเพราะว่ามันเกิดการระลอกขึ้นมาเนี่ยมันตายกันตอนนั้นในยุคศตวรรษ18 17 18เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันไปครึ่งทวีปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับสำหรับฮันตาไวรัสสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับไม่พบผู้ป่วยนะครับ
1: ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมข้อมูลในวันนี
0: ้ครับผม
1: ช่วง Facebook Live มีต่อหลัง5 ทุ่มไหม
0: จะมาคุยกันเรื่องของ7สาเหตุการนอนกรนพบบ่อยนะครับ
1: อ๋อเรื่องนอนกรน7สาเหตุของอาการนอนกรนนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ โอเคครับหลังอันนั้นหลังภาควิทยุนะฮะภาค Facebook ส่วนตัวก็จะอีกช่วงหนึ่งอ่ะให้คุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมาก่อนก็เตรียมตัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมจากช่วงที่แล้วนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: จากคำกล่าวของหมอยาไทย

0: ระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เป็นต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆแม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
7: ต้องเจอฟ้าทลายยุง
8: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะสายนี้ค้างจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสอบถามคุณหมอวรีรัตน์เผอิญเวลามันไม่เคลียร์จบไปก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหมอมากรเคลียร์ให้แล้วกันนะครับผู้ฟังจากจังหวัดไหนครับ
10: เชียงรายค
9: ่
10: ะ
9: อ้าวเชียงรายเล่าให้คุณหมอมากรฟังเลยครับเชิญครับ
10: อ๋อคือแรกๆเมื่ออาทิตย์กว่าก่อนนะคุณแม่เนี่ยเล่าก่อนนะครับว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตแล้วทีนี้คุณแม่ก็นอนอยู่จู่ๆก็ตื่นเช้ามาแล้วแขนน่ะมันบวมแดงช้ำเหมือนเราไปโดนใครทุบมาค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอเสร็จคุณหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าต้องกินยานี้อาจจะเป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยแต่เลือดอ่ะเจาะไปแล้วแต่ต้องรอฟังผลวันที่4เดือนหน้าทีนี้คุณแม่ก็ปวดทีนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อยาชุดมากินค่ะซื้อยาชุดมากินเสร็จทีนี้คุณแม่ก็ท้องเสียตอนกลางคืนคุณแม่บอกว่าแบบอุจจาระเป็นสีดำหมดเลยเราก็ไม่รู้เพราะเรานอนคนละห้องแล้วว่าคนหนูที่โทรไปนั่นก็คือสายตาพิการไงคะคุณเราก็เลยเล่าให้หลานฟังทีนี้หลานก็บอกว่าพาไปโรงพยาบาลพาไปเมื่อวานก่อนแล้วทีนี้หมอเขาอยากดูอุจจาระนะคะพอดีคุณแม่ก็ทำยังไงก็ไม่ถ่ายเขาเลยพากลับมาบ้านพออีกวันหนึ่งคือเมื่อวานไปอีกนี่โรงพยาบาลไม่สวยเขาส่งด่วนเลยว่ากระเพาะรั่วค่ะ
9: และคำถามคืออ
10: ยากทราบว่าถ้าเรากินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเรากินยาชุดไปเนี่ยมันอันตรายใช่ไหมคะ
11: อันตรายฮะก็ทำให้ก
10: ระเพาะมันคุณแม่นะไอ้กินยาจันถึงสุกมันจะเป็นเม็ดเมื่อกี้ถามหลานละคือหนูมองไม่เห็นนะถามหลานบอกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มกินจันถึงสุกแล้วก็สองอาทิตย์เนี่ยกินครึ่งเม็ดมันจะมี200กรัมกับ100กรัมหลานว่า
9: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนะ
11: จะถามว่า
10: คุณแม่น่ะกินยาผสมกันหรือว่าโรงพยาบาลเขาให้ยาละลายริ่มเลือดเกินไปไหมคะ
11: คือของเดิมอ่ะแม่เขาคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วซ
10: ึ
11: ่งยาพวกนี้มันก็มีอย่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือ
9: ฟังก่อนฟังคุ้นๆฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค
11: คือยากลุ่มนี้ตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วทีนี้พอมันอาจจะไปผสมกับยาชุดไอ้คำว่ายาชุดเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะเราก็จะรู้จักกันดียาชุดมันจะประกอบไปด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนึงแล้วก็มักจะมีสเตียรอยแล้วก็มีพวกยาแก้ปวดผสมกันเพราะนั้นพอมันเป็นผสมโรงกับยาโรคประจำตัวที่คุณแม่ทานน่ะมันก็มีโอกาสครับที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้เลยเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจนถ่ายเป็นสีดำอ่ะครับ
9: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงด้วยครับอ่ะยังไงต่อครับ
11: ครับ
10: แต่ตอนนี้แม่เราลงไปโรงพยาบาลอำเภอหมอเมื่อวานนี้หมอส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาใส่เลือดใส่ยาใส่เติมเลือด3กระปุกแล้วค่ะ
9: ดีแล้วครับคุณหมอได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลดีแล้วครับและคำถามมีอีกไหมครับ
10: ก็เลยอยากถามว่าเพราะว่าเราฟังอภัยภูเบศทีนี้คุณแม่ก็ต้องยาอะไรก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะ
11: คือตอนนี้ครับแม่นะคือผมว่าคุณห่วงแม่ก่อนคือตอนนี้ภาวะที่แม่แกเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตนะคือถ้าใส่เลือดไป3ถุงเนี่ยแสดงว่าเลือดหายไปนิดกว่านิดอ่ะเพราะนั้น
10: แต่เมื่อคืนน่ะ
9: ฟังก่อนฟังต่อนะ
11: เพราะนั้นตอนนี้คุณหมอเขาพยายามจะช่วยชีวิตแม่เขาอยู่ก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพออาการทรงตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปต้องไปส่องกล้องอ่ะนะครับแล้วก็
9: เดี๋ยวฟังก่อนฟังเดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อนะอย่าเพิ่งรีบฟังให้คุณหมอจบซะก่อนนะแล้วค่อยพูดนะคุณหมอต่อครับ
11: ก็คือเขาต้องส่องกล้องเนี่ยครับคือเขาอาจจะส่องไปแล้วนะทีนี้พอเลือดหยุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเนี้ยเขาอาจจะต้องปรับยาใหม่ก็คืออาจจะต้องมาปรับยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาต้านแข็งตัวของเลือดอ่ะอาจจะต้องหยุดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันกำเริบอีกแล้วก็ในหลังจากเนี้ยเราก็ต้องรู้เลยว่าโอ้โหเราจะไปกินยาชุดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วแหละมันเสียชีวิตได้เลยนะครับเวลาเลือดออกเยอะๆอ่ะแก้ไขไม่ทันนะ
10: ก็เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มชักอ่ะ
9: โอเคไม่ต้องโอเคแล้วเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วนะจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอให้คุณแม่กลับมาแล้วก็
10: ใช่ค่ะนุ่นจะถามว่าแต่ตอนนี้เมื่อคืนน่ะพอคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับประจำจังหวัดหมอสองกล้องเขาบอกว่ายังมีแผลอยู่แต่เขาถอดสายเยี่ยวสายออกซิเจนออกไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นเขาว่าจะส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ประมาณสัก6 โมงเย็นตอนนี้ค่ะหลานทุกมาบอกว่าแม่ได้เติมเลือดอีกกระปุกนึงอะค่ะ
11: เขาก็เดี๋ยวเขาก็ดูให้แน่ใจก่อนนะว่าเลือดมันหยุดจริงยังถ้าเขาเจาะเลือดติดตามแล้วมันยังมีอยู่อ่ะก็อาจจะวางใจไม่ได้ว่าเลือดมันจะอยู่ไหมก็ต้องอาจจะต้องดูให้แน่ใจก่อนนะครับ
10: ค่ะคุณหมอ
11: แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะ
9: อยู่ในมือหมอแล้วก็ผ่านวิกฤตน่าจะผ่านวิกฤตแล้วด้วยนะแต่ว่าเคยให้ความมั่นใจจะได้ให้กลับมาที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอได้อย่างปลอดภัยนะครับ
10: ขอบคุณมากขอบคุณหมอหนูฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณหมอดูหวยรุ่นแรงเลยนะคะ
9: ครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปฮะแม่คำถามก็เยอะแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วก็เวลาเหลือน้อยด้วยก็เลยตอบไม่ทันเลยให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้สายต่อมาสายต่อมาจากไหนครับ
12: ฮัลโหล
9: เชิญ
12: แก่นครับ
9: เชิญเชิญคุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยครับ
11: ครับ
12: สวัสดีครับคุณหมอ
11: สวัสดีครับ
12: ผมอายุ79นะเมื่อตอนปี64ผมเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดออกไปประมาณ12เซนแล้วก็หมอเขาไปเจาะไขสันหลังตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วต้นปี65ผมให้เคมีบำบัดครบ6ครั้งแล้วนะแล้วก็มันก็ผมก็คงจะหายแต่ว่าหมอเขาก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาให้เคมีบำบัดอ่ะผมไม่แพ้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเลือดจางแต่ว่ารักษาหายแล้วแต่ทีนี้สมองอ่ะที่ให้เคมีบำบัดอ่ะผมรู้สึกว่าสมองผมไม่ค่อยดีขนาดผมใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าหลุดผมยังไม่รู้ตัวเลยบางทีทีนี้ผมจะถามคุณหมอผมจะกินปินอภัยบีได้มั้ย
11: กินได้ครับ
12: กินได้เหรอฮะ
11: ได้ครับ
12: แล้วก็มียาอย่างอื่นอีกมั้ยที่ว่าจะผมคิดว่าสมองนี่จะมีไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเคมีบัตรมันไปทำลาย
11: แยก2ส่วนก่อน
12: ครับครับ
11: เอาเรื่องเคมีบำบัดไปทำลายสมองก่อน
12: ครับครับ
11: คืออันเนี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิจัยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่ว่าความจำแย่ลงสมาธิช้าลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็บางทีก็ต้องยอมรับมันเหมือนกันนะครับ
12: ครับ
11: ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สมองเสื่อมอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์หรอกครับก็ยอมรับว่ามีผลได้ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ตอบคุณลุงประเด็นแรกว่าเคมีบำบัดที่ทำให้สมองไม่ได้ยอมรับว่าอาจจะมีผลได้นะครับส่วนอันที่สองคือจะรักษาอย่างไรกินยาอะไรปกติก็ไม่ใช่มียารักษาโดยตรงครับเป็นการส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เรื่องของสมาธิบำบัดจดจ่อในสิ่งที่ทำนอนหลับให้มากขึ้นลดเครียดที่เกิดข้างบนลงออกกำลังกายพวกนี้นะเพราะการรักษาที่ยาจำเพาะจะไม่มีครับ
12: ฮัลโหล
11: ลงอย่างเงี้ยครับ
12: แล้วมียาตัวอื่นไหมนอกจากอะไพบีครับ
11: นี่ไงผมก็บอกคุณลุงว่ายาไอยารักษาในกลุ่มเนี้ยมันไม่มียารักษาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกครับ
12: มัน
11: เป็นการปรับ
12: แต่อะไพบีกินได้นะ
11: คืออะไพบีมันเป็นสูตรที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นยาสมุนไพรที่เขาก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ถ้าอยากทานก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับผม
12: ผมเคยจะไปซื้อมาแล้วครับผมไปดูที่ร้านแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งให้เคมีบำบัดแล้วผมจะกินได้ไหม
11: กินได้กินได้นี่กินได
12: ้กินได้นะ
9: กินได้ครับลองกินสักเม็ดสองเม็ดก่อนนะรู้บางทีมันจะร้อนคอหน่อยมันมีพริกไทยถ้าเรากินเม็ดสองเม็ดได้เราจะเพิ่มตามโดสที่สลากข้างขวดก็สามารถกินตามสลากข้างขวดได้ครับเชิญต่อครับถามได้เลย
12: โอเคครับผมสนใจอะไพบีผมก็จะไปซื้อมากินแล้ว
9: ลองดูครับกินสักสองสามเดือนเนาะแล้วจะค่อยๆแล้วก็แจ้งผลด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
12: โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
9: โอเคครับต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
11: ครับเชิญฮะ
13: สวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
11: สวัสดีครับ
13: สวัสดีผมมีเรื่องปรึกษาแล้วครับเตรียมมาแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับ
11: ครับผม
13: ช่วงนี้มันเกือบ 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆตามร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ผมทดลองกินยาพาราไป3มื้อเมื่อเม็ดนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนรุ่มๆอยู่นิดๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผลจากยาบางอย่างหรือเปล่าครับ
11: แล้วตอนนี้ทานยาอะไรอยู่ล่ะครับ
13: เมื่อปี60นะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้แล้วผมก็เราให้คุณหมอมาก่อนฟังเมื่อปี60มีความดันสูงนะครับ
11: คร
13: ับ แล้วหมอก็ให้กินยาเอมิโรอะไรพาราโซน20มิลลิกรัมนะครับพร้อมกับแอสไพรินนะครับ
11: คร
13: ับ
11: อ
13: ันนี้ก็ยังขนาดนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าเคยถามคุณหมอมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าทานต่อได้แอสไพรินต้องหยุดไม่ได้ยาความดันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับ
11: ต้องครับ
13: ถูกต้องนะครับแล้วก็บังเอิญปี60มันพอกินแอสไพรินมากๆมันเป็นแผลในกระเพาะเหรอครับ
11: ครับ
13: แล้วก็รักษาหายแล้วแล้วตอนที่รักษาแผลในกระเพาะคุณหมอให้กินยาโอมิพาราโซนก็กำลังคิดว่าจะเลิกทานได้ไหมครับเพราะว่าทานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60
11: ถ้าแผลหายแล้วเลิกทานได้เลยครับ
13: อะไรครับ
11: ถ้าแผลหายแล้วไม่มีจุกเสียดแน่นท้องแล้วเลิกทานโอเมพาโซได้เลยครับ
13: ไม่จุกเสียดครับเพราะว่าไม่มีอาการของกรดไหลย้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยถามดร.ต้อมแล้วดร.ต้อมบอกว่ามีอาการเหมือนกรดไหลย้อนหรือเปล่าบอกไม่มีครับ
11: ครับไม่มีก็ยืดได้
13: แล้วก็ปี64บังเอิญมีโรคใหม่ไปหกล้มนะครับแล้วว่าผ่าตัดสะโพกมาตอนนี้คุณหมอให้กินยาแคลเซียมนะครับแล้วก็โฟซ่าแม็กพลัสสัปดาห์ละเม็ดผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมา 3-4 วันแล้ว
11: หมายถึงว่า
9: หมดแล
13: ้
9: ว
13: มันไม่ร้อนๆตามร่าง
9: กายหมดแล้วนะยาที่กินหมดแล้วนะครับ
11: ยามีแค่นี้นะ
13: ครับ
11: ยามีแค่นี้นะฮะไม่มีย
13: ามีเท่านี้ครับไม่มียามีพาราโซมีแอสไพรินแคลเซียมโฟซ่าแม็กพลัสนะครับแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรอ่ะยากินก่อนนอนไออายา
9: แก้แก้แก้แล้วแก้แล
13: ้วยาที่ว่าขยายหลอดลมอะครับ
11: อ๋อขยายหลอดลม
13: ขยายหลอดลม1เม็ดผมกำลังว่าจะงดตัวไหนดีหรือว่าจะปรึกษาคุณหมอมาก่อน
11: ตัว
13: เพราะว่าผมกลัวโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยพูดเสียงสั่นๆเพราะว่าดีใจที่โทรติดครับ
9: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงเนาะครับ
11: ไอตัวขยายหลอดลมนี่คุณลุงกินมานานเนี่ย
13: กินยามาตั้งแต่ปี
9: เป็นปีแล้วบ้างครับท่านเถอะกินมันเป็นปีแล้วนะ
13: เลยหลายปีแล้ว
9: กินมาหลายปีแล้วครับขยายหลอดลมกินมาหลายปีแล้วครับคุณหมอครับ
11: โอเคถ้าดูจากยาที่คุณทานอยู่ตอนเนี้ยผมว่าไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการแสบผมคิดว่ายาที่คุณกินอยู่ทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดแสบร้อนได้นะครับไม่มีฮะ
13: ครับผมก็ไม่มีปรึกษาว่า
9: เดี๋ยวว
13: ันนี้ผมทดลองทานยาว่าตามกำหนดของไอการยาพาราไป3มื้อเมื่อละเม็ดนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ทานเม็ดทานเม็ดสุดท้ายเมื่อตอนทุ่มครึ่งอะครับ
9: โอเค
13: ตอนนี้มันก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายไม่ถึงกับ
9: ร้อนนี่ร้อนผิวกายหรือว่าร้อนยังไงครับ
13: อะไรนะครับ
9: อาการที่คุณร้อนเนี่ยร้อนผิวกายหรือว่าร้อนแสบคอหรือยังไงฮะ
13: ไม่ครับไม่มีเลยครับ
9: ร้อนยังไงครับร้อนยังไง
13: มันร้อนเผาๆเหมือนกับว่าความร้อนข้างในมันจะอยากขับออกครับ
9: โอเคฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
11: อ
9: ่
11: ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเริ่มต้นตรงนี้นะ คือคุณลุงกำลังตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นจากยาแบบเนี้ยแต่ผมเล่าให้คุณลุงฟังก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นอาการที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยครับ ราะว่า
13: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ78แล้วครับ
9: ใช่ครับฟังให้เข้าใจก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับ
11: เพราะว่าแบบเนี้ยสาเหตุที่เจอที่สุดก็คือมันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกครับ
13: ก็คือ
11: มันจะทำให้ไปกระตุ้นเนี่ยทำให้มีอาการแบบร้อนวูบวาบใจสั่นเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะมือเท้าเย็นแบบเนี้ยซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเขาเสื่อมนะครับเสื่อมตัวก็จะเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่ทำให้มีอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้คือฮอร์โมน
9: อย่าเปิดวิทยุครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
11: ครับเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นว่ากลุ่มไมโทรตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรคอื่นก็ได้นะครับเช่นกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วทำให้ตัวเส้นประสาทปลายเนี่ยผิดปกติไปนะครับกลุ่มที่ดื่มสุราเยอะๆทำให้เส้นประสาทผิดปกติไปก็ทำให้เกิดแสบร้อนปลายมือปลายเท้าพวกนี้ได้ส่วนยาเนี่ยมักจะเป็นยาที่เป็นผลจากมันเรื่องของระบบการรับรู้อุณหภูมิเช่นยาต้านซึมเศร้ายาสเตียรอยด์ฮอร์โมนบางชนิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมฟังดูที่คุณลุงเล่ามาให้ฟังอ่ะยาที่กินน่ะมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาแบบทั่วๆไปอ่ะครับไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะ
9: เข้า
11: ใจไหมฮะ
9: ฮัลโหลอ้าวคุณน้าคุณน้าสลบไปแล้วเงียบไปเลย คุณน้าครับยังอยู่ไหมสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตัดด้วยนะโอเคคุณหมออธิบายน่าจะฟังวิทยุอยู่คุณหมออธิบายมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญๆเลยครับ
11: อ๋อนะก็คือผมคิดว่ายาเนี่ยคุณทานต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันยาแบบพื้นฐานธรรมดาท่านเองเป็นยาโรคประจำตัวไม่มีผลกับอาการแสบร้อนตามตัวนะฮะแต่ว่าถ้ายังมีแสบร้อนเยอะๆอยู่นะถ้ามันยังไม่หายไปได้เองนะครับผมว่าไปตรวจสักหน่อยเช่นไปเช็คสักหน่อยที่ไทรอยด์เป็นอย่างไรเบาหวานเป็นอย่างไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความเสื่อมของร่างกายอ่ะบางทีเราพักผ่อนดีๆครับการนอนหลับที่ดีลดความเครียดลงดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในมีอากาศถ่ายเทอ่ะมันจะดีขึ้นเองครับ
9: บาง
11: ทีมันก็เป็นข่าว
9: โอเคเนาะฟังคุณหมอแล้วคงพอเข้าใจนะครับน่าจะวัยทองนั่นแหละนะฮะดูอาการสักวันสองวันถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอตรวจเช็คสักนิดหนึ่งเนาะสัญญาณก็ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะ เวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ
14: อยากทราบว่าคุณที่เป็นสโตรกกินอภัยดีได้ไหมคะ
11: สโต๊กเป็นอภัยบีได้ไหมอันนี้ต้องนิดนึงเพราะว่าเขามีพริกไทยพอมีพริกไทยเนี่ยต้องดูเรื่องโรคประจำตัวว่าความดันสูงไหมถ้าความดันสูงมากก็เลี่ยงสักหน่อยก็ได้ครับ
14: จะกินไม่ได้หรือไงคะ
11: จะต้องคือมันไม่เชิงว่ากินไม่ได้ฮะมันต้องดูแบบภาพรวมๆอ่ะเช่นความดันสูงป่ะเพราะสโต๊กเนี่ยมันจะมีโรคที่ซ่อนอยู่เยอะไงความดันโลหิตเนาะคุณยาวาฟาลินอยู่ไหมแบบเนี้ย
14: เนี่ย
11: หัวใจเต้นผิดจังหวะที่แบบชีพจรมันเต้นเร็วมากต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเป็นสโตกอ่ะ
14: อ
11: ๋
14: อเหรอคะ
11: ใช่ครับ
14: โอเคครับเข้าใจค่ะเข้าใจ
9: โอเคครับรอก่อนนะจะต้องกินนะโอเคครับอ่ะอีกสายหนึ่งด่วนๆเลยครับเดี๋ยวใครไม่ทันในภาค Facebook ก็ชมทาง Facebook แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้นะครับหลัง5ทุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะออก Facebook Live ต่อนะผู้ฟังก็ไปชมทาง Facebook Live ของคุณหมอได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันนะเหมือนเดิมมีอีกสักสายหนึ่งไหมเร็วๆสั้นๆเนี่ยน่าจะทันนะครับเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาไม่เยอะประมาณ2นาทีเองมีไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีผมไม่รับแล้วกันนะคงไม่รับแล้ว เดี๋ยวมันจะไม่ทันให้คุณหมอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งวันนี้ในประเด็นที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเป็นอ่ะโทรมาจะทันไหมเนี่ยฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
15: ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงขยะฆ่าเชื้อที่มาทำสำหรับขี้หนูนะครับอะไรนะครับโซเดียมไฮเปอร์อะไรนะครับ
9: คุณหมอ
11: โซเดียมไฮเปอร์ครับผม
9: คุณหมอพูดใหม่อีกทีครับ
11: โซเดียมไฮเปอร์คอเลตครับ
9: โซเดียมไฮเปอร์คอเลต
11: ครับผม
9: อะไรนะ
15: มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมครับ
9: มีชื่อยักมีชื่อกันค้าไหมครับ
11: พวกสารฟอกขาวอะครับยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารฟอกขาวครับเดี๋ยวนะ
9: แป๊บนึง
11: ชื่อคุณลุงจะเอามาฆ่าเชื้อหนูที่หนูเนี่ยนะ
15: ครับ
9: คุณลุงจะเอาไปใช้เพราะว่ากลัวอยู่
11: โซเดียมไฮโปคอราเดี๋ยวนะยาเป็นสารฟอกขาวใช้ในน้ำยาฟอกขาวอะครับ
15: ยาฟอกขาวใช้แอลกอฮอล์แทนได้ไหมครับ
11: ไม่น่าจะแทนได้นะฮะเป็นโซเดียมไฮโปคอราฮะเป็นอันเนี้ยมันต้องซื้อในที่ขายเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับ
9: ทำความสะอาด
11: สั่งซื้อบริษัทอ่ะมันต้องเอามาผสมน้ำอ่ะครับผม
9: จดชื่อไว้ยังจดชื่อไว้ยัง
15: โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด
9: ์จดไว้แล้วลองไปหาดูนะครับโอเคครับหมดเวลาเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอทาง Facebook Live ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
11: คร
9: ับสวัสดีครับเดี๋ยวของเราก็คงจะหยุดเท่านี้เพราะว่าข่าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
20: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
23: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
24: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
25: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
24: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
25: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
17: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
1: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการMarine Product Valley ยกระดับอุตสาหกรรมแปลรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาแนวร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
17: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Serviceครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
17: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
3: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
17: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของ

ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงซ้ำรายกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: ลิงก์ปลอม
2: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
1: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันธ์พระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ททรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์คาไลปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

โคคือวัวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปกินหญ้ากินพืชอยู่โคกดอนแห่งหนึ่งแล้วก็หลงหายไปกันกับวัวฝูงอื่นๆลัดหลงไปเจ้าของก็เลยไปตามหามันกว่าจะเจอนี่โอ้ใช้เวลานานมากนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวคำสอนที่เป็นไปในทางให้เกิดปัญญาให้มีสาระแก่นสารให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานนี่เป็นลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหรือสามเณรก็จะต้องกล่าวพูดบอกไปในแนวทางนี้เรื่องราวอะไรที่จะมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกันก็ต้องให้เป็นในแนวทางเดียวกันเพื่อจะให้สนับสนุนในทางคำสอนนี้จึงมีอยู่สองส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นและถ้าเป็นข้อมูลที่มาในทางตำราคัมภีร์ก็มีส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเป็นอรรถกถาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาในข้อนี้หลายที่ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณาข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี่ขึ้นซะก่อนแล้วก็ตามสาวหาต่อไปว่าจุดที่ท่านมากล่าวลงจบตรงนี้ได้เนี่ยมันปรารภเหตุอะไรมาเงื่อนต้นเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงมาบอกสอนจุดนี้จุดนี้ได้เดี๋ยววันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่5เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเทศโปรดให้เขาได้เป็นโสดาบันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนวัวหายไปตัวเองก็ต้องไปตามหามาคิดก่อนเนี่ยว่าฉันจะไปหาวัวหรือจะไปฟังเทศดีพระพุทธเจ้ามาวันนี้นานๆจะมาทีเอาไปหาวัวก่อนแล้วกันอันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้เขาจะต้องมีศรัทธาน้อยเป็นแน่เขาจึงเห็นสนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอยู่ที่เมืองอารวีก็จนฟังธรรมบทแปลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งภาคที่6เรื่องที่161พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิกขจาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้มีดังนี้ว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระกันทกุฎีในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองอารวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เห็นใจแม้นั้นได้ยินว่า
พระศาสดาเสด็จมาจึงได้ตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแต่ในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขามีความคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมหนอแลก็มีความคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลังจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอารวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังคาดคือประเคนรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระทัยว่าก็เราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคก็เมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะแสดงธรรมดังนี้ก็คนเข็นใจคนนั้นเห็นโคในกลางวันจึงต้อนฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าของอื่นไม่มีเราจะกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาเขาแม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรือนรีบมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขวนขวายในฐานว่าก็ของอะไรที่เป็นเด่นของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงดูบุคคลนี้ตอนพระศาสดายังถูกโภชนาผู้ขวนขวายในฐานนั้นจึงให้ชายคนเข็นใจนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพบุคคลผู้นั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็บ้วนปากก็ได้ยินว่าชื่อว่าการจัดการพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎกสามเว้นแต่ที่นี่เสียจิตของเขาที่มีความกรนกระวายก็สงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวเพราะนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสอนุปุพพีคถาทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามทรงเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแลได้ยกโทษขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเที่ยวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อได้ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเรามาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะความเป็นทุกข์อันเกิดจากความหิวเราจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการคลองเรือเนี่ยมันมีมากท่านผู้ฟังบางทีเราถูกบีบคั้นด้วยการกระทำหน้าที่การงานทำไมบางทีมันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ต้องไปหาโคหาวัวตามหาทรัพย์สินของตัวเองซะก่อนแต่ที่จะสำคัญเลยก็คือว่าเรื่องปากท้องนี่คนที่เขาเป็นบุรุษราชาในเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องรองเรื่องไม่สำคัญในการที่ว่าฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปฟังเทศก่อนเอาหน้าไปฟังเทศก่อนกินข้าวไว้วันหลังนี่อันนี้คือลักษณะที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธามีจิตน้อมมาในทางการฟังธรรมแต่ว่าความหิวความที่ร่างกายมันยังไม่ระงับทำไมบางทีก็จะฟังธรรมไม่เข้าใจถึงเป็นจุดเดียวต้องฟังในเรื่องราวที่เขาบอกเอาไว้นี้ว่าจะไม่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกเลยที่เราจะมาเห็นพระพุทธเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารการกินมีแค่จุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้กายของเขาเนี่ยมีความระงับลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ให้ฟังธรรมเข้าใจได้ซึ่งธรรมะเนื้อหาที่เขาได้ฟังก็คือเรื่องของอนุบุพพิกถานั่นเองทีนี้ประเด็นที่ภิกษุยกขึ้นพูดคุยกันในที่นี้ก็คือเรื่องการจัดแจงอาหารของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละทำไมท่านพูดถึงความหิวเนี่ยเป็นโรคโรคเนี่ยคือหมายถึงเป็นความเสียแทงเป็นอุปสรรคพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความหิวใช่ไหมเป็นเครื่องเสียแทงหิวนี่ก็เป็นโรคความไม่หิวไม่มีโรคนี่จึงเป็นการได้อันประเสริฐจะไม่มีโรคไม่หิวได้ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองจิตใจของคนเราที่น้อมไปในทางการฟังธรรมแล้วก็น้อมไปในการบรรพชาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังเวลาที่น้อมไปในทางการฟังธรรมก็จะหลีกออกจากกามมากขึ้นน้อมไปในทางบรรพชาก็จะทำให้เป็นการหลีกออกจากเรือนเป็นช่องเป็นโอกาสทีนี้ช่องโอกาสตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการที่ว่าจะไม่ให้เสื่อมมีช่องโอกาสในการที่จะหลีกเล่นแล้วถ้าไม่ได้ทำความหลีกเล่นให้ดีก็จะเสื่อมไปได้เรื่องที่สองนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของพ่อแม่ลูกในครอบครัว 1-3 คนที่ว่าลูกเนี่ยก็มีจิตน้อมไปในทางบรรพชาออกจากเรือนพอบวชออกไปแล้วพ่อแม่ก็บวชตามด้วยอยู่3คนแต่ว่าเป็นบรรพชิตแล้วกลับคลุกคลีกันตรงนี้จึงเป็นจุดให้เสื่อมได้เรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของบรรพชิตที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมาบวชได้ตรัสไว้ถึงการที่จะต้องมาสมาคมการที่จะต้องมามีการสื่อสารมีการที่จะประกอบไว้กับในเรื่องใดๆต้องมีความระมัดระวังให้ดีธรรมบทแปลเรื่องบรรพชิต3รูปภาคที่6เรื่องที่165พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบรรพชิต3รูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุญชะมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังเป็นต้นได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่ง
บุตรน้อยนั้นได้ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำการอนุโมทนาอยู่กุลบุตรนั้นอยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาไม่อนุญาตครั้นนั้นเขาจึงได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาไว้ว่าหล่อนพึงรักษาบุตรน้อยคนนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นนั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรจึงพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปันได้อยู่กุลบุตรนั้นมีความคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปดังนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่าแม่จ๋าหลีกทางฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วได้บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาโอ้นายเมื่อตะกี้ยังอยู่ที่นี่เลยบิดานั้นก็ค้นหาโดยรอบดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วมีความคิดว่าลูกของเราคงจะไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรชายของตนบวชก็กร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนหนังนี้แล้วตนเองก็บวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขามีความคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่จะไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังก็พยายามค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบก็พลางไปวิหารเห็นชนทั้งสองนั้นบวชแล้วตนเองจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตัวเธอเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วเหมือนกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมกันทีเดียวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้งสามนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือก็นั้นจริงพระเจ้าข้าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ก็ชื่อว่าการทำอย่างนั้นจำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักย่อมไม่ควรดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ
และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบและเสียแล้วซึ่งประโยชน์ถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนไหนเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นทุกข์ประเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำทรามกิเลสเครื่องร้ายรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เหล่าบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักบาลีว่าอโยเคยุนชะมัตตานังโยคัสมินชะอโยชนังอัตถังหิตวาปิยคาหีปิเหตัตตานุโยคีนังมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุทาชนังปิยานังอัทัสสะนังทุกขังอปิยานันจะทัสสะนังตัสมาปิยังนะกะอิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกขันธาเตสังนะวิชันติเยสังนัตติปิยาปิยังในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ดังนี้แล้วจึงได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แหละเรื่องบรรพชิตสามรูปจบในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภบรรพชิตทั้งสามรูปที่ในสุดท้ายแล้วเขาก็สึกไปกลองเรือนเหมือนเดิมเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราจะมาสมาคมติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการปรุงแต่งอะไรถ้าเราหลีกออกจากเรือนมีความสงัดหลีกเร้นอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังในการที่จะกลับไปหาสิ่งนั้นอีกซึ่งนี้แสดงถึงความที่เจ้าราคะตัณหามันเหนียวความยึดถือเนี่ยมันยืดโยงรัดรึงไปหมดขณะคิดว่าหลุดออกมาแล้วก็ยังกลับไปหาอยู่ได้อย่างไรก็ตามทุกฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนล่ะว่าเราพูดถึงมีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางมันก็ยังมีจุดอีกหลายจุดที่เราทำความดีได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้นิพพานในฉันยังไม่หวังไม่ได้หรอกทำไมเป็นไรเพื่อมีจุดที่เราสามารถทำได้หวังได้แล้วจุดที่เราทำได้หวังได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายต้องทุ่มเทแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าแต่เราจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันก็ได้ถึงที่สุดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงที่สุดทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังได้ผลระหว่างเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะที่ได้ขึ้นไปบนเทวโลกบนสวรรค์เราก็สอบถามถึงความที่เทพธิดาเทพบุตรเหล่านั้นเหล่านี้ทำไมถึงมีวิมานมีสมบัติที่เป็นทิพย์ต่างๆมากมายปรารภกรรมเพียงนิดหน่อยที่ได้ทำดีไว้ในคราวเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผลถึงความไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นี่คือเบื้องต้นนิดหน่อยทำดีก็ยังได้ต่อไปดีมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เรื่องที่สามนี้คือเรื่องคำถามของท่านพระมหาโมกขลานะธรรมบทแปลเรื่องปัญหาของพระโมกขลานะเถระภาคที่6เรื่องที่177พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมกขลานะเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสัจจังพระเนนะกุจฉยะทัชชาอัปปัสมิยาจิโตเอเตหิตีหิทาเนหิกัจเฉเทวานะสันติเกก็ในรายละเอียดเรื่องนี้มีดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปจาริกในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากตนหนึ่งเทพธิดาตนนั้นจึงได้ออกมาไหว้ท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้พูดอย่างนี้กับเทพธิดาตนนั้นว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายท่านได้เพราะทำกรรมอะไรท่านอย่าถามที่ฉันเลยเจ้าข้าก็ในยะว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยคำอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ก็ท่านจงบอกเถิดเทพธิดาท่านผู้เจริญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาดิฉันก็ไม่ได้ทำพระธรรมดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพียงรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระก็ได้ไปยังประตูวิมานแม้อื่นถามเทพธิดาองค์อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะกลบเกลื่อนปกปิดพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแหละเทพธิดาองค์หนึ่งจึงพูดก่อนว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันเป็นทาสีของคนอื่นนายของดิฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวเองพลันช่วยได้ตีที่ศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นต่างก็บอกทานอันเล็กน้อยอันตนทำแล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันกำมือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสะเดากำมือหนึ่งดังนี้แล้วก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตย์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้พระเถระฟังคำที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลอาจหรือไม่น้อแลเพื่อจะได้ทิพยสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระศาสดาโมกขลานะพระเหตุไรเธอจึงถามเราก็พวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นโมกขลานะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเที่ยวโลกได้แท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้
บุคคลพึงไปในสำนักของเทวดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นแหละบาลีว่าสัจจังพระเนนะกุจเจยะทัชชาอัปปัสมิยาจิโนเอเตหิติหิตาเนนิคัจเจเทวานะสันติเกในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานะเถระจบในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งคือเราทำน้อยก็ได้มากทำยิ่งมาก

การดึกดื่นโดยการตำข้าวที่เจ้านายให้สั่งการเอาไว้เลยคิดว่าโอ้ฉันต้องมาทำงานดึกดื่นเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตกเป็นทาสดึกดื่นนี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเห็นภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคิดว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ก็ถูกภัยถูกอันตรายใดๆเบียดเบียนพระพุทธเจ้าปรารภนางปุณณธาสีนี้แล้วก็จึงเทศน์สอนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตื่นหรือความหลับเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีธรรมบทแปลเรื่องนางปุณณธาสีภาคที่6เรื่องที่179พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขากิจกูฏทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์เธอชื่อว่านางปุณณาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอถังขัดฉันติอาสวาก็ดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาเพื่อประโยชน์แก่การซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนช้ำข้าวเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่หน้าผายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนก็ในสมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมะแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนเดินวิทย์ภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณะเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนก็เพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับดังนี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตวะอันตรายอันเป็นเหตุเพราะงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่ก็ในเวลาเช้าเธอจึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงห่อไว้ในชายพกคิดว่าเราจะกินขนมตามทางที่ไปสู่ท่าน้ำจึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนางเห็นพระศาสดาแล้วมีความคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายาธรรมของเราก็ไม่มีหรือเมื่อเรามีทายาธรรมเราก็ไม่ได้พบพระศาสดาก็แต่ในบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประณีตแล้วพึงรับใช้เราจะพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วเธอจึงวางหม้อน้ำไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนุเทระแล้วทรงน้อมบาทอันเท้ามหาราชถวายไว้อันพระอนุเทระนำออกถวายพระองค์ได้รับขนมแม้นางปุณณธาสีวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าขอธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็

แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นตอนพระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณาแม่นางปุณณาก็มีความคิดว่าพระศาสดาทรงทำการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็คงไม่ได้เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าแล้วเสด็จไปยังพระราชมณฑลของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้วจะเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้แม้พระศาสดาก็ได้ทรงดำริว่านางปุณณานั่นคิดอย่างไรเนาะได้ทรงทราบบารมีของนางแล้วจึงทอดประณีตดูพระอนนท์แล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระอนนท์ได้ปูลาดจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตกิจณภายนอกพระนครนั่นเองก็เทพยดาในท้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารสอันสมควรแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่ในเวลาเสร็จภารกิจพระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภารกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณณามาแล้วถามว่าปุณณาพระเหตุไรเธอจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้าปุณณาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปัทวะอันตรายคือทุกนี้ก่อนส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัทวะอันตรายพร่องมูจะมีเป็นแน่พระเจ้าข้าตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมอพระศาสดาทรงสดับคำของนางปุณณานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุณณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำอันเป็นเครื่องเตือนอยู่ทุกเมื่อดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บาลีว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกขินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังคัจฉันติอาสวะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโหรัตตานุสิกินังแปลว่ามีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคำว่านิพพานังอธิมุตตานังแปลว่าน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานได้แก่ผู้มีอัตยาศัยในพระนิพพานคำว่าอัตถังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าอาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นป่านนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือความสิ้นสูญได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนานางปุณณายืนอยู่ตามเดิมนั่นแลดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดา
ศาสดาครั้นทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งที่เต่าทานซึ่งทำด้วยรำแล้วได้เสด็จกลับวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำกรรมที่ทำได้แล้วโดยยากพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนาะแลดูเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันเราได้ทรงนำอดีตนิทานตรัสกุณฑกสินทะวะโปตกะชาดกในรายละเอียดหนึ่งนี้ว่าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและรำจนโตมาถึงในบัดนี้นี้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกม้าสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถาว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพราหมณ์ก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำเป็นอันมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านนางนี้แหละเรื่องนางปุณณทาสีจบจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าบางคนนี่คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบถูกหวยก่อนขายที่ก่อนหรือว่าขายบ้านให้ได้ก่อนหรือได้โครงการนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะทำบุญได้นี่ทำบุญด้วยการให้ทานนี่นะคือเรามีน้อยเราก็ทำน้อยได้ท่านผู้ฟังคือพูดถึงกรณีนางบุญนะเนี่ยบางทีคนเข็นใจเนี่ยจนจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรที่ว่าถ้าเจอเนื้อนาแล้วจะให้เนี่ยโอ้ยบางทีไม่มีอะไรจะให้เอายกมือขึ้นพนมได้แค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยนางยังมีรำข้าวที่เป็นขนมที่ตัวเองทำเอาไว้กินตอนกลางวันคือเขาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมต้องฟังว่าขนมเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หยาบแล้วก็ด้วยความที่ปิ้งบนเตาเนี่ยมันก็ควบคุมไฟควบคุมเนื้อภูมิได้ไม่ดีเต็มที่บางจุดก็จะยังไม่สุกพอดีบางจุดก็จะไหม้เกินไปนี่คือทำไว้กินเองแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงถวายขนมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้ละเอียดประณีตแต่พระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามท่านก็จึงรับไว้รู้อัธยาศัยของนางแล้วท่านก็จึงฉันให้ดูแล้วก็จึงได้กล่าวธรรมบทนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความตื่นหรือความหลับในเรื่องการทำความเพียรระหว่างสองอย่างที่มันทำได้ยากอย่างแรกก็คือการคลองเรือนเราจะต้องทำมาหากินอยู่ดึกดื่นหาปัจจัยสี่นั่นนี่อันนี้ก็ทำได้ยากบางทีก็ต้องนอนดึกดื่นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกรณีของนางปุณณทาสีหรือความเพียรอย่างที่สองคือความเพียรที่กระทำเพื่อที่จะละความยึดถือกระทำเพื่อที่จะคลายความกำหนัดยินดีละกิเลสออกไปให้หมดความเพียรอย่างที่สองนั้นเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าความเพียรอย่างแรกด้วยความเพียรอย่างแรกก็ทำได้ยากแต่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ความเพียรอย่างที่สองก็ทำได้ยากยินดีได้ยากแล้วมีผลดีต่อไปให้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เรื่องที่5นี่ก็ปรารภภิกษุที่มาทำความเพียรอย่างที่สองนี่แหละต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านางปุณณะทำความเพียรอย่างแรก
ภิกษุชาวเมืองวัชีนี้ทำความเพียรอย่างที่สองพระพุทธเจ้าแสดงทุกห้าอย่างเอาไว้เรื่องของภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องภิกษุวัชีบุตรภาคที่7เรื่องที่219พระศาสดาเมื่อประทับอาศัยกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ณป่ามหาวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปหนึ่งที่พระธรรมสังฆาคาจารย์กล่าวถึงว่าภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปหนึ่งอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองไผ่สาลีได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุปปัปพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคาราทุขาทุกโขสะมานะสังวาโสทุกขานุปะติตัตทะคูตัสมานะจันทะคูสิยานะจะทุกขานุปะติโตสิยาก็ในสมัยนั้นแลในกรุงไผ่สาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งครั้นนั้นแลภิกษุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีที่เขาตีและประโคมร่ำครวญอยู่กล่าวคาถานี้ขึ้นในเวลานั้นว่าเราผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าในราตรีเช่นนี้บัดนี้ใครเล่าเลวกว่าพวกเราได้ยินว่าภิกษุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัชีสละราชสมบัติที่ตกทอดมาถึงตามลำดับออกบวชก็เมื่อทั่วเมืองไผ่สาลีถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยและธงผืนผ้าเป็นต้นต่อเนื่องกันจนถึงชั้นจาตุมมหาราชครั้นวันเล่นมหรสพกำลังดำเนินไปตลอดคืนยันรุ่งในวันเพ็ญเป็นที่ดอกโกมุตบานท่านได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีและเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมเมื่อพระราชา 7,707 พระองค์พร้อมข้าราชบริบาลมีอุปราชและเสนาบดีเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งอยู่ในกรุงไผ่สาลีประดับประดาแล้วออกไปสู่ถนนเพื่อเล่นมหรสพภิกษุนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมใหญ่ยาวประมาณ60ศอกและเห็นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าจึงหยุดยืนพิงแผ่นกระดานณปลายที่จงกรมมองเห็นตัวเองเป็นเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าพระปราศจากผ้าโพกเสียนและเครื่องประดับปรำพึงว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอดังนี้แล้วก็ตามปกติท่านประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่ในขณะนั้นถูกความไม่ยินดีอย่างยิ่งบีบคั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ท่านได้ยินคาถานี้ซึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสนนั้นกล่าวด้วยความประสงค์ว่าเราจะให้ภิกษุนี้สังเวชคาถาของเทวดานั้นว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าจนเป็นมากกระยิ่มต่อท่านอยู่ราวกับพวกสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้คนผู้ไปสวรรค์ฉะนั้นเดี๋ยวมันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ตอนพระศาสดาแสดงทุกห้าอย่างพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วพระสงฆ์จะตรัสบอกว่าคารวะเป็นทุกข์จึงตรัสพระคาถานี้สรุปทุกข์ไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในธรรมะปฏิบัติก็เป็นของยาก
เรือนที่ปกครองไม่ดีก่อให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันไม่เกรงใจกันก็เป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามบาลีว่าทุปปัปปัจจังทุระภิระมังทุราวาสาขราทุขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปติทัตถกูตัสมานะจัตถกูสิยานะจะทุกขานุปติโตสิยาในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะ5นี้แล้วทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแลเรื่องภิกษุปัจฉีบุตรจบในการประพฤติพรหมจรรย์ดูฝังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วผลออกมานี่โอ้จะเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์ที่จะติดตามมาภายหลังถ้าคลองเรือนบางทีจัดแจงการงานอย่างดีอย่างไรก็ตามจนกระทั่งชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรชาติต่อไปได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ก็ยังมีโทษที่ติดตามมาของความที่ต้องอยู่ในภพในความเปลี่ยนประเภทที่สองที่ว่าทำได้ยากนั้นจึงเลิศจึงประเสริฐกว่าฝากไว้ท่านฟังใน5เรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนาไม่ได้ฟังกันแล้วถ้าผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวที่เป็นชาดกหรือธรรมบทในจุดใดจุดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าในทุกวันศุกร์หรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลภัณฑ์

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวันวิจิตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังกับข่าวยามเช้าอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลนะจะเข้ามาในรายการข่าวยามเช้าแล้วก็นำเสนอข่าวที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ได้มีการเรื่องของการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนในปี2569ทางด้านของดร.สุกัญญานียะวิชาญนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงกันในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569และมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของทางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกโดยฤดูฝนของทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกหนักต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและปริมาณฝนจะกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้ในหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกที่ทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกอย่างหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทางด้านของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีค่ะจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มของพายุในเขตหมุนเขตร้อนในปีนี้นะครับพายุหมุนในเขตร้อนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มการเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะคะเอาวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคม2569ทางภาคของการเกษตรนะคะก็ให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยรวมถึงในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะคะในตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศบอกไปสำหรับในวันนี้15พฤษภาคม2569มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องราวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอค่ะในเรื่องของการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่รัฐบาลค่ะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568ถึง2570โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน อันเป็นภาวะแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: อาศัยอำนาจตามมาตราที่11วรรค6วงเล็บ6และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะให้หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดค่ะ 2. ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งขอเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ 5. รายงานผลปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 6. ค่ะดำเนินการตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนอกจากนี้ค่ะยังให้ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และประกอบกำลังปฏิบัติการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงทีตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไปช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติแล้วแต่กรณีและจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้นะคะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ครับเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและถ้าพูดถึงในข่าวแรกที่นำเสนอไปว่าวันนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝนในช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกกันชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของหัวหน้าคณะในการพูดคุยชายแดนใต้ครับมีข่าวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสถานการณ์ชายแดนนำเสนอกันในเช้านี้หนึ่งเรื่องนะครับโดยครับสำหรับเมื่อวานครับวันที่14พฤษภาคมนะครับมีแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ครับเปิดเผยว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชานั้นได้ยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ของห้วยตามาเรียอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษว่าเบื้องต้นครับเสียงดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2นั้นมีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนั้นได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางกองทัพภาคที่2ครับมีการชี้แจงนะครับว่าที่ฐานตามาเรีย1นั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงปะทะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับก็เป็นเสียงในเวลาประมาณสัก 6:25 ก็คือเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการยิงปะทะกันก็ขอให้ประชาชนนั้นยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับจากเรื่องของที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากแต่จะบอกว่าเป็นข่าวปลอมก่อนนะครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าครม.เนี่ย กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานเนี่ยในไลน์ผมมีการส่งมาประมาณ3ครั้งนะฮะผมก็เลยไปเช็คกับทางทีมงานแล้วก็เช็คกับทางเพจด้วยนะครับก็มีการบอกว่าครม.มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับส่งผลให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีวันหยุดยาวและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวครับที่มีการแชร์กันเมื่อวานก็คือว่าจะมีการประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่2มิถุนายนจะทำให้เป็นวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม31วันที่1เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่2หยุดเพิ่มเป็น5วันสรุปนะครับข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์นะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางท่านโฆษกสำนักนายกระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือมติของครม.ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนั่นเองครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสคบ.หน่อยนะคะเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านก็เรื่องมีการผิดนัดที่จะไปชี้แจงต่อสคบ.
1: ครับ
0: นะคะล่าสุดตอนนี้มาถึงในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานกันบ้างอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งให้สคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.
1: ครับ
0: ท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์นั้นละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ค่าไฟเนี่ยก็คือไม่ลดลงนะฮะอันนี้โดยรวมแล้วเรื่องของไฟฟ้าน่ากลัวมากนะสำหรับบ้านนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทโดยท่านค่ะได้สั่งการให้ทางด้านของนายณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบ.ให้ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ค่ะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตราที่52กรณีจำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือนำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำซ้ำปรับนะคะสำหรับกรณีที่มีข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้คือพบนะคะว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสโอ้โหก็คือจาก3เฟสนี่คือมากนะและให้เหลือเฟสเดียวเนี่ยก็คือแน่นอน
1: มันจะโอเวอร์โหลด
0: ค่ะและการใช้สายไฟก็คือเป็นอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายค่ะอันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้แน่นอนปัจจุบันผู้เสียหายค่ะได้แจ้งความตามคดีอาญาแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้นะคะสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาที่ไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้ซึ่งสคบค่ะจึงนัดหมายให้มาสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมก็คือวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569เพื่อที่จะพิจารณาคดีกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปซึ่งสคบนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สคบอันนี้คือสายด่วนสคบ1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนี่คืออยู่บริเวณที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
1: ครับผมนี่คือการร้องเรียนนะฮะสำหรับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตั้งโซล่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของเคสปลั๊กกระป๋อง ครับที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับ
0: มาถึงผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอันนี้ก็คือผู้รับเหมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ต่
1: อ
0: นะคะติดตามกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องนี้นะฮะไปดูกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทกันบ้างนะครับซึ่งทางรองนายกเอกนิติธรรมประภาสครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน400,000,000,000 บาทขอไปครับ400,000,000,000 บาทนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาครับและนะครับเป็นวิกฤตที่ยังไม่จบนะครับเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกครับส่วนผลกระทบต่อค่าครองชีพต่อประชาชนดังนั้นครับในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนครับสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นทางรองนายกเอนิตินะฮะก็บอกว่าอย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดครับทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้ครับควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตนั้นประเทศสามารถจะฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมครับลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นออกแบบมาอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะหากรองบประมาณปี70นั้นอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ครับส่วนครับในฝากฝั่งที่ฝ่ายค้านมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการช่วยนายทุนครับรองนายกเอนิตินะครับยืนยันว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนและไม่ใช่การตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างและหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตรงเป้าตรงจุดจะต้องช่วยให้เปลี่ยนผ่านได้ต้องช่วยให้ปฏิรูปหลังวิกฤตสามารถฟื้นกลับมาได้เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วยังสอนสกิลต่างๆและช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐถือเป็นการช่วยลดการกู้นอกระบบให้เอกชนนั้นมาร่วมนำเสนอได้ด้วยดังนั้นจึงใช้ความโปร่งใสและทำงานร่วมกับเอกชนหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาหรือไม่ทางรองนายกครับก็ต้องบอกว่าต้องรอการพิจารณาของศาลต้องยึดตามหลักกฎหมายครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติและต้องชี้แจงต่อไปซึ่งพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนช่วยบรรเทาผลกระทบและเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณพฤษ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งกรณีคือเมื่อวานนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตของรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คุณสุภ
0: ทีใช่ท่านก็คือมีในเรื่องของการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของรถพุ่มพวงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันสื่อสังคมออนไลน์ก็มองว่าเอ๊ะรถพุ่มพวงที่มีการไปต่อเป็นพ่วงข้างเนี่ยผิดกฎทางด้านของกฎของกรมขนส่งทางบกหรือเปล่านะอันนี้โดยเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของกรมขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงในกรณีของรถพุ่มพวงตรงนี้ในทำเนียบรัฐบาลที่มีการแถลงข่าวกันไปโดยทางด้านของนายธิติพัฒน์ไทยจงรักค่ะโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านชี้แจงถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีการชี้แจงนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการจัดอีเวนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการขับขี่ภายในเป็นพื้นที่ปิดค่ะหรือว่าเขตจำกัดเฉพาะไม่ได้นำมาวิ่งบนถนนสาธารณะที่มีการจราจรที่พลุกพล่านจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถค่ะที่ใช้ในวิถีชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่ารถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนซึ่งทางกรมขนส่งทางบกเองตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบที่จะ รองรับกลุ่มของรถเศรษฐกิจชุมชนตรงนี
1: ้
0: โดยมีแนวทางสำคัญก็คือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ขับขี่และผู้ใช้ถนนให้มีเป้าหมายสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมอีกสักหนึ่งข่าวนะฮะก่อนจะไปพักฝั่งตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเปิดเทอมแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอนุโลมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกประเภทสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้รวมไปถึงนะครับครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการทำกิจกรรมในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภทครับสำหรับการในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสืออยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ในปีนี้ปี69นะครับซึ่งทางท่านปลัดนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแต่งเครื่องแบบเต็มยศนั้นจะใช้เฉพาะในงานพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดให้เฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนครับซึ่งมีประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยเช่นรองที่กำหนดนะครับประกอบด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนหรือชุดพละตามที่โรงเรียนกำหนดครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศรอท่านผู้ฟังอยู่นะคะหลังจากนั้นกลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงที่2ต่อค่ะ
1: ครับ
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยบอกว่าให้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านโดยย้ำว่าประเทศไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรร

องกันแหละครับในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายแล้วครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกและที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วยครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกพสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เลยครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า รัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟกนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นFake news fake news ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟกนิวส์fake news ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแหละครับและก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีคองร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับแล้วในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมัลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรือ RT จากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสวัสดีครับ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากรับฟังตีคล้องร้องข่าวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นต่างๆในข่าวยามเช้านะครับผมมี1ประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นข่าวนะครับผมจากในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงานภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการเข้าแจ้งความต่อทางพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั้นมีชายชาวจีนนะครับชื่อว่าหลี่เว่ยก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับ2 เครื่องนะครับก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุครับชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังโดยมีความหมายในภาษาไทยว่าบุพการีเสียชีวิตครับรวมถึงมีการสะบัดคำต่างๆอีกหลายคำพร้อมพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวไว้ทันตำรวจเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการครับจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าเวรนะครับผมคุณมนตราขวัญศิริกุลนะครับหัวหน้าเวรของทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายชาวจีนครับของสายการบิน Spring Airline ครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นครับการที่เขาทำลายเครื่องตรวจอัตโนมัติไป2 เครื่องนั้นความเสียหายอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านครับ481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดีๆก็จะเสียเพราะว่าคนแบบนี้นะฮะไปก่อเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของการกรณีการจับกลุ่มชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเราก็มีการนำเสนอแล้วก็มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร14พฤษภาคมทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ค่ะมีการชี้แจงกระทู้ถามสดในกรณีของการจับกลุ่มนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามตามที่นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเป็นผู้ตั้งกระทู้ในการถามโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหารวมถึงมีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงแต่ไม่พบประวัติก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะพร้อมยอมรับค่ะว่าอาจมีช่องว่างในการที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมระบุค่ะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับค่ะว่าให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการที่จะสอบสวนอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินการกระทำที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความเชื่อมโยงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจและทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งตรวจสอบและกวาดล้างเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมยังอยู่ที่เรื่องของหมิงเฉินซันนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยนะฮะว่าคดีนี้นะฮะผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกัมพูชาเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับยืนยันนะครับว่าหมิงเฉินซันไม่ได้เป็นเพียงบัญชีม้าหรือว่าเป็นระดับล่าง แต่มีบทบาทในระดับของบอสหรือผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ครับตำรวจไซเบอร์นั้นอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดหาเครือข่ายบุคคลครับพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่มีการตั้งคณะทำงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลนะครับแม้ว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนอยู่และไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่บอสเลยนะ
1: บอส
0: ต้องบอกว่าเทพยดาโดนใจให้ไปจับได้จากเรื่องอื่นแล้วก็สืบสานมาถึงเรื่องนี
1: ้จากเหตุรถเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
0: ใช่
1: นะ
0: ถ้าไม่มีอารมณ์ใจให้เกิดอุบัติเหตุเราคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามีอาวุธเท่าไหร่และเขาเป็นระดับบอส
1: ค่ะแน่นอนนะมาถึงเรื่องของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระอย่างเช่นการลาออกก็ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ครบวาระนะไม่ลาออกนะฮะ
0: ก็ใกล้แล้วนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ใกล้แล้วไม่ถึงเดือนแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนครับพี่แอลชยานันท์ผมพี่พฤทธ์แล้วก็พี่ป๋องสุภฤทธิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วคุณบุญมาเขามารอแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล